สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างค่านิยมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางธุดงคสถานล้านนาได้ให้การสนับสนุนคณะพระวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาให้ความรู้และแนะนำนักเรียนในเรื่องศีลกฎแห่งกรรมและความดีสากล5ประการโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้จำนวน194คนครูผู้ดูแลจำนวน12คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนนักเรียนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยเน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานอกจากนี้ยังเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและตระหนักถึงการรักษาศีล5ผ่านหลักความดีสากลโดยนักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูซึ่งได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างถูกต้องรวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมกิจกรรมนี้ช่วยสร้างนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการดูแลรักษาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่าอยู่ร่วมกิจกรรมการพับถุงขยะและกล่องนมซึ่งนักเรียนได้รับการแนะนำและสาธิตขั้นตอนการพับซองหรือถุงขยะรวมทั้งการจัดเก็บกล่องนมอย่างถูกวิธีซึ่งช่วยฝึกทักษะความประณีตความใส่ใจในรายละเอียดตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้นวัตกรรมช่วยลดปริมาณขยะกิจกรรมฟังธรรมะและนั่งสมาธิซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจและการสร้างสมาธิพร้อมทั้งสอนวิธีการนั่งสมาธิเพื่อช่วยฝึกให้เป็นผู้มีสติมีจิตใจที่อ่อนโยนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำความสะอาดห้องน้ำกิจกรรมนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมซึ่งการจัดกิจกรรม5ห้องชีวิตในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปลูก

กฝังให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเงาศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสาสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทัยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรนิธิพรโรแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญ

ไยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระมหาเถระ30พรรษาคือพระก่อเกียรติมหาวังโสอุบาสิกาครบ20ปีคืออุบาสิกาจันเพ็ญชาวงศ์และมุทิตาผู้สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค3คืออุบาสิการวิพันธ์กันทลาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกและในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิว YouTube ช่องข่าวบุญนิวพร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัฏเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนน่ะเป็นบุญสิ่งไหนน่ะเป็นบาปอกุศลแล้วดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องแสวงหาผู้รู้เขาไปสอบถามในสิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นเข้าไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แสวงหาความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุลสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการคือสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากันลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่สมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอานิสงส์การได้เห็นสมณะมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมากมายเช่นเพียงได้เห็นพระพุทธเจ้าชั่วครู่เดียวเห็นแล้วก็มันเกิดความเลื่อมใสครั้นละโลกไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้นแสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณะก็จะทับทวีมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นถ้าหากเราเห็นเพียงชั่วขณะได้เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพประนมมือไหว้โดยจิตที่เลื่อมใสหากไม่สะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะทีนี้เรามารับฟังกันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอโศกมหาราชพอผลในการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิครธพระองค์ได้ทำความเลื่อมใสให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิครธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึกปลื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่านน่ะเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าอโศกเกิดความศรัทธาในสมณเณรนิครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมณฑลยิ่งเห็นกิริยามารยาทที่สงบสำรวมเห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสของภิกษุสงฆ์ทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างมหา

วิหารชื่อว่าอโศการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุ 600,000 รูปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานที่อโศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้เจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิตรพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกฏรับสั่งผู้อำมาตย์ให้ส่งพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร 84,000 หลังไว้ในพระนคร 84,000 นครสมพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร 84,000 หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพระนครว่าอีก7วันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานศีล8เพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบ7วันพระราชามีหมู่เสนาหมาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งประดับประดาเป็นอย่างดีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่ามกลางภิกษุสงฆ์ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกฏิภิกษุณีมีประมาณ9,600,000จะว่าภิกษุเพื่อเป็นพระขีณาสพประมาณแสนรูปท่านพระโมกคัลลีบุตรติสเถระได้ทำปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกวิวรคือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลียวดูตลอดทั้งสี่ทิศได้ทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีปมองเห็นพระวิหาร 84,000 หลังที่รุ่งโรจน์อยู่ในการบูชาในการฉลองพระวิหารอย่างโอฬารสมประกอบด้วยปีติปราโมทย์ใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยพระองค์เท่านั้นทรงมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้วก็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดำริว่าเราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือยังหนอบัดแล้วก็ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือยังพระเถระถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากเท่านั้นผู้ใดพึงถวายจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรดถึงพรหมโลกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในพระศาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวชบุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่า

เป็นทายาทแห่งพระศาสนาพระเจ้าโศกเมื่อได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ปรารภกับพระกุมารซึ่งตามปกติก็มีพระประสงค์อยากจะผนวดอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมหาปิติที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วไม่เห็นทกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังฆมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาและก็ช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคายนาพระไตรปิฎกส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ทรงประสูนเถระกับพระอุตรเถระมาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเขมรไทยลาวพม่านี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ประมาทที่ว่าได้บูชาพระรัตนตรัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันดิพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาโปรดเราในยามเช้าเพื่อนำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้หมั่นทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

เรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่14จากตอนที่แล้วพญานาคราชทัตรสได้สดับคำกราบทูลของเหล่านาคมานพนั้นแล้วก็ทรงกริ้วอย่างยิ่งแต่ครั้นทรงดำริถึงพระนางสมุทชาก็ปวดแปรบขึ้นในอกเพราะบัดนี้ความรักได้ท่วมท้นพระหฤทัยของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วจึงมีรับสั่งให้ป่าประกาศเรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีเมื่อนาคบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่พญานาคราชทัตรสมีรับสั่งไปว่าเหล่านาคบริวารของเราทั้งหลายเนี่ยขอพวกท่านทั้งหมดจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิดแต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นเป็นอันขาดจากนั้นพญานาคราชทัตรสก็ทรงบอกอุบายว่าพวกท่านจงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เฒ่าคนชราหญิงที่มีครรภ์เด็กทั้งหลายและพระนางสมุทชาเป็นอันขาดน้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งนาคราชแล้วยกพลพญานาคเคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีเมื่อมัชฌิมยามแห่งค่ำคืนมาถึงท้องฟ้ามืดสนิทไร้ซึ่งแสงแห่งจันทราและดาราทั้งปวงดังล้างบอกเหตุว่าสิ่งที่น่าสะพึงกลัวกำลังคืบคลานสู่แผ่นดินพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกำลังบรรทมอย่างเป็นสุขอยู่บนพระแท่นบรรทมอันมีสิริส่วนชาวนครทั้งสิ้นต่างก็ก้าวสู่นิทราลมหลับไหลไม่รู้สติโดยไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าทั่วทั้งพระนครกำลังถูกลุกรานโดยเหล่าพญานาคราชผู้มีพิษสงอันร้ายกาจนาคทุกตนกระจายกันไปทั่วพระนครเนรมิตร่างเป็นงูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กแล้วห้อยโหนตามเสาและคือเตียงต่างทั้งในห้องนอนนอกห้องนอนของบ้านเรือนทุกหลังบ้างก็เลื้อยขึ้นบนเตียงนอนของเจ้าของเรือนแผ่พังพานแล้วขู่ฟ่อฟ่อพร้อมจะฉกกัดเจ้าของเรือนทุกเมื่อบ้างก็ห้อยโหนตามต้นไม้น้อยใหญ่ทั่วพระนครแม้กระทั่งในสระน้ำตามหนทางสัญจรไปมาล้วนเกลื่อนกล่นไปด้วยงูใหญ่ทั้งหนทางสามแพร่งสี่แพร่งก็มีหน้าที่แปลงกายเป็นงูตัวใหญ่ชูคอแผ่พังพานปิดถนนหนทางทุกสายไว้ไม่ให้มนุษย์ผ่านไปมาได้ส่วนพญานาคราชทัตรสนั้นทรงเนรมิตอัตภาพให้ใหญ่โตท่วมพระนครมีร่างสีขาวล้วนแล้วใช้ขนดหางพันล้อมพระนครไว้ถึง7ชั้นและแผ่พังพานปกปิดเมืองเอาไว้ทำให้ทั่วพระนครทั้งสิ้นมืดมนดุจเดียวกันพระนครในยามนี้เสมือนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยลมหายใจเข้าออกของเหล่านาคราชกระทั่งล่วงสู่ปัจฉิมยามแห่งราตรีหญิงรับใช้ทั้งหลายต่างก็เริ่มลุกจากที่นอนแล้วจุดตะเกียงเพื่อก่อไฟหุงข้าวครั้นมองไปตามแสงตะเกียงซึ่งกระทบเข้ากับเกล็ดอันเลื่อม

แพรวของผู้บุกรุกที่ห้อยโหนอยู่บนเสาและขื่อแล้วหญิงเหล่านั้นก็ถึงกับยืนตะลึงตัวแข็งเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นช่างน่าขนพองสยองกล้าวเหลือเกินครั้นได้สติก็หวีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่คิดชีวิตบางบ้านสามีภรรยากำลังนอนหลับไหลอยู่บนที่นอนของตนครั้นเหยียดมือเหยียดเท้าไปทิศทางใดก็สัมผัสถูกต้องงูในทุกที่เมื่อรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นงูใหญ่แผ่ทั้งคานแยกเขี้ยวอยู่ห่างจากตัวไม่ถึงศอกต่างก็ตกใจแทบสิ้นสติพากันร้องตะโกนจนเสียงหลงช่วยด้วยเจ้างูบ้างก็กระโดดลงจากเรือนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนหวังเอาชีวิตรอดปาก็ตะเบงเสียงอย่างคนกลัวตายว่ากลัวแล้วอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ไม่อาจหนีไปไหนพ้นเพราะตามถนนหนทางทุกสายล้วนมีงูใหญ่แผ่พังพานปิดหนทางสัญจรจนหมดสิ้นครั้นมองไปบนท้องฟ้าก็เห็นงูยักษ์แผ่พังพานปิดล้อมพระนครเอาไว้ความกลัวที่มีอยู่แต่เดิมก็ยิ่งทับเท่าทวีคูณต่างหวาดผวาเป็นลมล้มพับไปก็มีมหาชนส่งเสียงร้องคร่ำครวญขอชีวิตดังระงมไปทั่วทั้งพระนครต่างเกิดกุลาหลกันยกใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีชาวเมืองคนใดถูกฉกกัดหรือล้มตายเพราะการกระทำของนาคเหล่านั้นเลยแม้สักคนเดียวพวกนาคพร้อมด้วยเหล่าบริวารทั้งหลายได้กระทำตามคำสั่งของพญานาคราชทัตรสอย่างเคร่งครัดโดยไม่ได้ทำร้ายชาวเมืองเลยมีแต่แสดงตนให้ชาวเมืองเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่างสุดขีดเท่านั้นแม้ในยามนี้ท้องฟ้าจะเริ่มสางแต่ทว่าภายในพระนครพาราณสียังคงมืดสลัวเพราะถูกพังพานใหญ่ของเท้าทัตรสแผ่ปกคลุมไว้และทั่วทั้งพระนครและพระราชนิเวศถูกปกคลุมด้วยลมหายใจเข้าออกของพวกนาคที่แปลงกายเป็นงูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนับเป็นอุบายอันชาญฉลาดที่พญานาคราชทัตรสใช้บีบบังคับพระเจ้าพาราณสีทางอ้อมโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออีกทั้งไม่ได้เข็นฆ่าทำจำหนักให้ใครๆได้รับอันตรายทั้งสิ้นส่วนว่าเมื่อภัยพิบัติกำลังบังเกิดขึ้นแก่มหาชนความเดือดร้อนจากอสรพิษร้ายที่บุกเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพระเจ้าพาราณสีจะทรงเลือกพระราชธิดาซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนอย่างยิ่งหรือว่าจะเลือกเอาความทุกข์ร้อนของราษฎรเป็นใหญ่โปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: พ่อของลูกเนี่ยชอบดื่มเหล้ามากดื่มในชีวิตจิตใจเลยดื่มมาเรื่อยๆเมาทุกวันต่างกันแต่ว่าจะเมามากหรือเมาน้อยเท่านั้นพ่ออยากมีลูกชายมากแต่ก็ไม่สมหวังค่ะพ่อมีลูกสาวทั้งหมด4คนแต่ลูกเป็นคนสุดท้องปกติพ่อจะหวงลูกสาวเวลาหนุ่มๆมาจีบพ่อก็จะออกคำสั่งแกบังคับให้ลูกเมียปิดบ้านไล่แบบไม่เกรงใจยกเว้นหนุ่มคนไหนที่รู้ใจเขาก็จะซื้อเหล้ามาฝากพอเห็นคนเหล้าพ่อก็ยิ้มแล้วก็เปิดไฟเขียวให้คุยกับลูกสาวได้ทันทีแถมคุยกับไอ้หนุ่มคนนั้นอย่างถูกคอเวลาไม่ดื่มเหล้ามือพ่อก็จะสั่นถ้าไม่มีเงินซื้อเหล้าพ่อก็จะไปเอาเหล้าที่ร้านค้ามาก่อนภายหลังตัวลูกโตทำงานหาเงินได้แล้วก็ต้องตามชดใช้หนี้สินให้พ่ออย่างไม่รู้จบเลยแต่อย่างไรก็ตามพ่อรักครอบครัวมากครอบครองลูกประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแต่พ่อก็จะหาอะไรได้เสริมด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจนดีไหมจ๊ะ
1: ไม่
0: ใช่พ่อมานะบากบั่นสร้างครอบครัวขึ้นมาภูมิใจจากที่ไม่มีอะไรเลยจนลืมตาอ้าปากได้แต่เพราะความลำบากที่พ่อต้องทำมากินเลี้ยงครอบครัวพ่อก็เลยคิดแบบผิดๆว่าการเป็นผู้ชายเนี่ยไม่สบายเลยทำไมฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวในฐานะสามีแต่นั้นพ่อจะมักจะพูดเสมอว่าเกิดชาติหน้าถูกต้องจ้ะและอย่างหนึ่งพ่อมักจะพูดติดปากว่าสาธุขอมีอายุเพียงแค่50 ปีพอแล้วแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเราก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าพ่อประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาไปถึงที่เกิดเหตุพ่อนอนนิ่งไม่มีใครสนใจที่จะช่วยเหลือพ่อเลยเราจึงนำส่งโรงพยาบาลแต่พ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายรถพ่อเขาเล่าว่า

เรียกว่าจ้างพ่อไปส่งที่บ้านพ่อก็ได้ขับรถตามหลังรถพลิกอัพคันหนึ่งมาในระยะห่างๆขณะใกล้จะถึงทางแยกเขาได้ชวนพ่อคุยพ่อจึงผ่อนคันเร่งลงให้รถวิ่งช้าและหันไปหาเขาเพื่อจะคุยโต้ตอบพอหันกลับมาอีกทีแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถพลิกอัพคันดังกล่าวที่นำหน้าพ่อมาเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มแฮนด์รถได้กระแทกกับที่ลิ้นปีกของพ่ออย่างแรงจะเลือดพุ่งออกจากปากและเสียชีวิตดังกล่าวดังนั้นนั่นเหลืออีกเพียง2เดือนพ่ออายุครบ50ปีจริงอย่างที่พ่อพูดไว้เลยค่ะหลังเสียชีวิตมีหญิงชราคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่าพ่อได้มาปรากฏให้เขาเห็นในการเดินรอบๆ บ้านตอนตีสองเรียกชื่อขอความช่วยเหลือจากเขาทุกคืนเลยเรียกชื่อหญิงชราคนนั้นนี่ตามคำบอกเล่าหญิงชรานะจ๊ะแม่ของลูกตอนที่ตั้งท้องลูกคนโตลูกคนที่สามและตัวลูกเองแม่มีอาการแพ้ท้องแบบแปลกๆคือตอนท้องพี่สาวคนโตแม่เห็นสุนัขวิ่งผ่านหน้าถึงกับน้ำลายหกอยากรับประทานเนื้อสุนัขมากทั้งที่ไม่เคยรับประทานเนื้อสุนัขเลยพ่อก็ต้องไปหาเนื้อสุนัขมาแกงให้กินยังหายอยากต่อมาตั้งท้องลูกได้สามแม่กับแบท้องอยากกินน้ำมันก๊าซโอ้สงสัยจะเป็นของบ่อน้ำมันมาเกิดแม่จึงนำน้ำมันก๊าซมาดมแล้วก็จิบๆกินจนหายอยากพอท้องตัวลูกแม่อยากกินยามองมากควักกินจนกระทั่งหายอยากตอนอายุ41ปีแม่ป่วยด้วยอาการแปลกแบบที่หมอก็หาสาเหตุไม่พบเมื่อหมดทางรักษากับหมอแผนปัจจุบันลูกจะเปลี่ยนไปหาหมออีกแผนหนึ่งหมอผีถูกต้องจ้ะหมอผีก็บอกว่าผีตากับยายคือพ่อกับแม่ของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วอยู่ตรงที่นาเขาต้องการจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยหมอผีก็เดินนำว่านชนิดหนึ่งมาตำให้แม่กินมันก็แปลกอาการปวดและท้องเสียงแม่ก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่ก็ยังเดินไม่ได้เหมือนคนปกติเพราะขาไม่มีแรงต้องใช้ไม้เท้าช่วยเป็นอย่างนี้อยู่จนเป็นเดือนแต่อาการก็หายเป็นปกติแปลกดีตัวลูกเองนะมักจะพูดติดอ่างเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันค่ะเอาเรื่องเงินนะแล้วลูกมันจะมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เป็นประจำในขณะที่พี่ๆของลูกเขาก็แข็งแรงกันลูกเขาเล่าเพียงบางโรคนะคะอันดับแรกคือโรคฟันผุค่ะตอนอายุลูกได้อายุ15ปีลูกถูกแมงกินฟันตรงฟันกรามด้านล่างซ้ายซี่ที่สองมันไม่ได้กินธรรมดาค่ะแต่มันมีอาการเหงือกอักเสบอมหนองปวดบวมมากบวมข้างเดียวยังไม่พอยังสามัคคีกันบวมลามถึงเหงื่ออีกข้างหนึ่งเรียกว่าบวมเต็มปากก็ด้านซ้ายด้านขวาจนหุบปากไม่ลงเลยค่ะทานอาหารก็ไม่ได้ทานได้แต่นมกับน้ำพ่อกับแม่ก็จะพยายามหายามาให้ทานทั้งแผนปัจจุบันแผนโบราณใครว่าดีก็หามาให้ทานแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยป่วยเยอะที่กว่าสุดท้ายต้องไปหาทันตแพทย์หมอได้รักษาได้ฉีดยาชาและกระเบี่ยวน้ำออกและให้ยามรับประทานรักษาอยู่เป็นเดือนยังจะหายพอหายป่วยก็ไปถอนฟันซี่นั้นออกขณะถอนลูกก็เจ็บมากเพราะรากฟันมันหักค่ะหมอต้องควานหาบอกว่าหาไม่เจอกระทั่งเนื้อที่กันนิดเดียวทำให้ลูกเจ็บปวดจนเข็ดกับการถอนฟันเลยค่ะถัดมาอีกหลายปีก็มีฟันคุดเกิดขึ้นในกรามล่างด้านขวาลูกต้องทนทรมานอยู่นานกว่าฟันจะแหวกเหงือกขึ้นมาได้ตอนที่ลูกตั้งท้องลูกสาวเอาลูกลืมบอกไปค่ะบัดนี้ลูกนะคะแต่งงานแล้วลืมบอกไปช่วงก่อนคลอดประมาณ 4-5 เดือนลูกมามีอาการนั่นติดท้องอึดอัดหายใจไม่ออกอยู่เป็นประจำ

เวลาเป็นถ้ากดที่ท้องการก็จะดีขึ้นแต่สักพักก็เป็นอีกเป็นอย่างนี้จนกระทั่งคลอดไปหาหมอบ่อยจนหมอแซวว่ามาบ่อยจังเลยกลัวจำห้องพยาบาลไม่ได้หรือและช่วงหนึ่งก็ช่วงที่ลูกตั้งท้องลูกสาวคนนี้ได้ประมาณ 5-6 เดือนช่วงนั้นตรงกับงานบุญใหญ่มาฆบูชาคนเดินเข้ามาบุญใหญ่ที่วัดกันแต่ตัวลูกกลับต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะป่วยหมอบอกว่ามีเม็ดเลือดขาวในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นโรคไตในระยะเริ่มต้นแต่ก็รักษาหายนะคะคำถามก่อนมาเกิดชาตินี้พ่อมาจากที่ไหนคะโอ้ทำไมชาตินี้พ่อจึงติดเหล้ามากและมีนิสัยเวลาเมาแล้วชอบนอนขากถุยน้ำลายเรามีกรรมใดจะมีพ่อที่เมาแบบนี้คะและยังต้องมาตามชดใช้หนี้ค่าเหล้าให้พ่ออยู่หลายปีเหตุใดพ่อยังไม่มีลูกชายคะความปรารถนาของพ่อที่จะเกิดเป็นผู้หญิงเกิดจากสาเหตุใดคะมีผู้กล่าวว่าเป็นเพราะถูกสอดละเอียดตั้งผังเป็นหญิงจริงหรือไม่คะหากหมดกรรมมาเกิดใหม่พ่อจะเกิดเป็นผู้หญิงหรือไม่หากได้มาเกิดเป็นหญิงแต่เกิดเปลี่ยนใจอยากจะเป็นชายในภายหลังจะสมหวังง่ายๆหรือไม่คะเพราะว่าเดิมก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วเพราะเหตุใดทำให้พ่อพูดมาเสมอว่าจะขอมีอายุแค่50ปีแล้วก็เป็นจริงตามนั้นกรรมใดทำให้พ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพ่อตายแล้วเป็นไหนคะได้มาปรากฏตัวแล้วมาเรียกชื่อหญิงชราคนนั้นจริงๆหรือไม่คะพ่อได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่คะเพราะเหตุใดแม่งลูกตอนตั้งท้องลูกสาว3คนจะมีอาการแพ้ท้องอยากกินของที่แปลกคือเนื้อสุนัขน้ำมันก๊าซยาหม่องกรรมใดทำให้แม่ป่วยปางตายด้วยการถ่ายไม่หยุดแล้วก็ปวดตามกระดูกไปทั้งตัวทำไมพอไปถึงโรงพยาบาลอาการปวดก็หายพอกลับมาบ้านก็เป็นอีกผีตากระยาจะมาแม่ไปอยู่ด้วยตามที่หมอผีบอกจริงหรือไม่คะถ้าจริงตากระยาไปอยู่ตรงที่นาทำไมคะที่แม่หายมาด้วยเพราะเหตุใดคะโลกประกอบเหตุมาอย่างไรจึงพูดติดอ่างกระดกฟันผุรุนแรงจนเหงือกบวมอมหนองหุบปากไปลงทานอาหารไม่ได้ทั้งตอนถอนฟันซี่นี้รากฟันยังหักขาให้หมอต้องควานหาให้เจ็บปวดขึ้นมาอีกและที่ลูกเป็นฟันปวดเป็นฟันคุดเพราะเหตุใดคะ 1. คนที่เหงือกไม่แข็งแรงเหงือกร่นมีบุพกรรมอย่างไร 2. คนที่มีหินปูนเกาะฟันมากทำไมไม่ไปถามทันตแพทย์เลย 3. คนที่รากฟันเน่าเป็นหนองจนต้องถอนฟันทิ้งไปบางคนต้องถูกถอนไปครึ่งปากหมอเอมตอบที4คนที่มีฟันเกฟันซ้อนกันทำความสะอาดยากจนบางคนต้องทำการจัดระเบียบฟันใหม่คนนี้ต่างทำบุพกรรมมาอย่างไรคะอันนี้ต้องไปถามทันตแพทย์นะเลิกกับลูกสาวทำกรรมใดร่วมกันมาคะตอนตั้งท้องลูกสาวลูกจึงต้องมาป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นโรคไตในระยะต้นหายได้เพราะเหตุใดคะและทำไมตอนที่ลูกตั้งท้องลูกสาวจึงมีอาการแน่นที่ท้องอึดอัดหายใจไม่ออกเป็นจนกระทั่งคลอดลูกสาวลูกทำกรรมใดมาจึงหกล้มถูกฟันสับจนลิ้นแหว่งและก็ป่วยบ่อยคะสามีของลูกคนปัจจุบันเขาก็มารับบุญอยู่ที่วัดค่ะชาติแล้วเราได้เป็นครอบครัวธรรมการเป็นสามีภรรยากันตลอดชีวิตหรือไม่คะและลูกสาวลูกจะเกิดเป็นลูกของลูกหรือไม่คะตัวลูกสามีและลูกสาวได้สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรลูกมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้มาจากดุสิตบุรีหรือไม่ลูกประกอบเพียรเป็นอย่างไรชาตินี้จึงมารับบุญเกี่ยวกับการดูแลชุดต้อนรับคะอายุเพิ่ง24ปีหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา

0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนมาเกิดพ่อมาจากฟังอยู่หรือเปล่าจ้า
1: ฟังอยู่
0: มาจากกายสัมภเวสีเที่ยวล่อนเล่ห์สัตว์เซพนาจรจนหมดกรรมก็มาเข้าท้องเกิดเป็นมนุษย์จ้ะชาตินี้พอติดเหล้ามากเป็นละเมาชอบถุยน้ำลายเพราะกรรมครอบคนผ่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบเมาแล้วก็มีเชื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมาส่งผลมาแล้วก็มีอาการระคายคอก็หาวิธีทำให้หายระคายคอก็เอาอะไรที่อยู่ในคอนะผ่านปากอย่างเร็วๆจะใช้แรงลมภายในดันออกมานะลูกมีพ่อแบบนี้แล้วต้องมาชดใช้ค่าเหล้าที่พ่อติดนี่อยู่หลายปีก็เพราะกรรมในอดีตที่ลูกเป็นผู้ชายลูกเคยเป็นผู้ชายก็มีอาการขี้เมาคล้ายพ่อในชาตินี้อีทั้งชอบติดค่าเหล้าด้วยนะแล้วก็ให้ลูกๆของลูกในชาตินั้นไปใช้หนี้แทนตัดตอนเมื่อพ้นจากอบายมาก็เวียนว่ายตายเกิดจนมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้ก็เลยต้องไปใช้เศษกรรมดังกล่าวจ้ะลูกนี่เคยไปศึกษาที่อบายมาแล้วนะนั้นชาตินี้เราไปดุสิตบุรีกันดีกว่าพ่อไม่มีลูกชายละในอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อนะมีลูกชายแล้วลูกชายชอบนำความเดือดร้อนมาให้ในชาตินั้นจึงมักอธิษฐานในใจนึกเรื่อยๆว่าสาธุชาติต่อไปจะได้มีลูกชายอีกเลยเพราะสมบัติชาตินี้ไม่มีลูกผู้ชายเลยพ่ออยากเป็นผู้หญิงเพราะกรรมกรรมในอดีตบีบคั้นกับเหตุในปัจจุบันที่ขี้เกียจทำมาหากินมาประกอบด้วยจึงคิดเช่นนั้นจ้ะหากพ่อมาเกิดมาก็มีสิทธิ์เป็นผู้หญิงได้ได้กรรมการมีในอดีตและความปรารถนาที่กรรมในอดีตบันดาลให้คิดอย่างนั้นจ้ะเลยตั้งผังสำหรับเซตโปรแกรมไปแต่หากอยากเปลี่ยนใจเกิดเป็นผู้ชายเพราะเป็นผู้ชายมาอยู่แล้วนั้นก็แล้วแต่ว่ากรรมการเมนั้นหมดแล้วหรือยังแม้ชาตินี้เป็นผู้ชายก็ตามถ้าหมดก็มีสิทธิ์มาเกิดเป็นผู้ชายได้อีกพ่อพูดเสมอว่าจะขอมีอายุแค่50 ปีแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตปานาติบาตถูกต้องจ้ะฆ่าสัตว์มาทำกับแกล้มทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในอดีตมาบีบคั้นให้คิดและพูดอย่างนั้นจนกระทั่งมาประสบเหตุการณ์ที่ตัวตั้งผังตนเองทุกวันจ้ะพ่อตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันในใจที่เศร้าหมองไปเรื่อยๆแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากน้ำทองแดงน้ำโลหะหลอมเหลวอ่ะที่ไปมหานรกเพราะบุญที่อุทิศไปให้ในช่วง7 วันที่ตายใหม่ๆมาอุ้มเอาไว้จ้ะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ยังไม่พ้นกรรมจ้ะพ่อมันจะไปปรากฏตัวหญิงชราได้เห็นจ้ะแม่ของลูกมาตั้งท้องลูกสาว3 คนมีอาการแพ้ท้องอยากกินของแปลกๆเช่นเนื้อสุนัขน้ำมันก๊าซยาหม่องเพราะแม่อยากกินเนื้อสุนัขเพราะกรรมของเด็กในท้องลูกสาวคนโตในดีเป็นแม่ค้าขายเนื้อสุนัขนี่เลยทำให้แม่ท้องแล้วอยากกินน้ำมันก๊าซล่ะแล้วเคยติดการดมน้ำมันก๊าซก่อนมาเกิดใกล้ๆนี่แหละแม่แพ้ท้องลูกสาวแล้วอยากกินยามองเพราะ

เพราะในอดีตชอบเอายามองไปทาหรือให้คนอื่นกินด้วยความสงสารด้วยคิดว่ายามองเป็นยาครอบจักรวาลปวดหัวยามองปวดท้องยามองปวดอะไรยามองแต่บางครั้งรักษาผิดคนที่ปวดท้องแล้วเลยยิ่งปวดเพิ่มขึ้นจึงเป็นทั้งบุญและกรรมจ้ะเจตนาดีแม่ป่วยปางตายโดยการถ่ายไม่หยุดและปวดทางกระดูกไปทั้งตัวพอไปโรงพยาบาลก็หายกลับมาบ้านก็เป็นอีกเพราะอาหารเป็นพิษไม่เกี่ยวกับผีตาผีใหญ่จ้ะอีกทั้งมีกรรมในอดีตที่เคยเอายาเบื่อชนิดอ่อนๆใส่ในอาหารให้คู่อริกินจนทำให้เขาอาหารเป็นพิษแทบปางตายเหมือนกันมาถ่ายแบบเนี้ยมารวมส่งผลจ้ะที่หายได้เพราะไม่ได้ทำให้คู่อริตายจ้ะลูกติดอ่างเพราะเพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนคนติดอ่างจนได้เขาเกิดความละอายมาส่งผลจ้ะเป็นโรคฟันผุรุนแรงจนเหงือกบวมอมหนองหุบปากไปลงทานอาหารไม่ได้อีกทั้งต้องถอนฟันซี่นี้รากฟันยังหักคาให้หมอควานหาจนเจ็บปวดขึ้นไปอีกแถมปวดเป็นฟันคุดอีกเพราะร้านนี้เคยชอบพูดจาคนเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นหนึ่งนิดเอาข้อที่หนึ่งอันนี้เรามาเป็นแพทย์กันทันตแพทย์คนเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกร่นเพราะวัจีกรรมที่ชอบพูดจาตัดทอนกำลังใจคนอื่นเช่นพูดให้เขาหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตหมดกำลังใจในการศึกษาเรียนหมดกำลังใจในการทำงานหมดกำลังใจในการทำความดีเป็นต้นมาส่งผลให้เหงือกไม่แข็งแรงและเหงือกร่นนี่ตัดทอนเขาลงมาเนี่ยใจเขาลำล้นลงมาแต่บางคนก็เป็นเพราะสังขารเสื่อมตามวัยเอาคนที่มีหินปูนเกาะฟันมากเพราะพูดจาไม่ค่อยระวังปากปากพล่อยสนุกปากแต่ทำให้ลำบากคนอื่นถ้าคนหนึ่งก็เดือดร้อนในตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็สนุกปากนะแต่ลำบากคนอื่นเนี่ยบางคนปัจจุบันก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดฟัน หรือรักษาไม่ทั่วถึงเป็นต้นจ้ะ อาการที่เป็นโรคฟันเน่าเป็นหนองจะต้องถอนฟันทิ้งไปบางคนถูกถอนถึงครึ่งปากเพราะพระชอบนินทาว่าร้ายเอาความลับของคนอื่นไปบอกประจานแต่เขาอับอายและชอบพูดจาคนเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้นมาส่งผลพูดอย่างเงี้ยเจ็บกระดองใจเนี่ยคนที่มีฟันเกฟันซ้อนกันจนทำความสะอาดฟันลำบากจนบางคนต้องจัดระเบียบฟันใหม่เพราะชอบเป็นพ่อสื่อแม่ชักเป็นคนรักกันโดยบางครั้งพูดเกินความจริงนี่เธอนะเขาหล่อหล่อนะนี่เธอเขาสวยสวยเขาเป็นคนดีดีเลยเนี่ยตามที่เขาว่าจ้างให้ทำหน้าที่ทั้งแต่คนนั้นก็ไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นเลยเป็นต้นใช่ตอนนั้นลูกสาวตัวลูกเองป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นโรคไตในระยะต้นแต่หายได้เพราะเป็นโรคไตเป็นโรคที่เกี่ยวกับจ้างเงินทองอ่ะในอดีตทำหน้าที่รับจ้างทวงหนี้โดยเป็นลูกน้องของคนที่ปล่อยเงินกู้เมื่อลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายก็ด่าว่าอย่างสาเสียเทเสียจนทำให้เขาอึดอัดมาส่งผลให้เป็นโรคไตในเบื้องต้นแต่หายได้ในภายหลังตอนท้องลูกสาวลูกมีอาการแน่นในท้องจนหายใจไม่สะดวกกระทั่งคลอดเพราะกรรมได้ไปทวงหนี้พร้อมกับลูกสาวคนนี้

แต่เป็นผู้ช่วยหรือเป็นลูกจ้างของนายจ้างเดียวกันทั้งคู่เลยแต่เดินเป็นลูกจ้างเดียวกันเนี่ยของนายจ้างที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็รับจ้างทวงหนี้ส่งผลลูกสาวลูกหกล้มถูกฟันสับจนลิ้นแหว่งและป่วยบ่อยเพราะวจีกรรมถูกต้องจากที่อ่ะผมบอกประโยคถูกต้องใช่ที่ไปทวงหนี้พร้อมกับแม่ในชาตินี้แม่คนเนี้ยในชาตินี้ซึ่งตอนนั้นเป็นลูกจ้างเป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วยกันลุมกันด่าลูกหนี้จนเขาอึดอัดใจนำมาส่งผลลิ้นแหว่งคือถ้าวิจิกรรมจะเกี่ยวกับปากฟันลิ้นอะไรพวกนี้สามีลูกและตัวลูกและลูกสาวมีความเกี่ยวพันคือเคยเป็นบุตรภริยาสามีกันมาเหมือนชาตินี้แล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาในระดับหนึ่งชาตินี้ก็ให้ประคับประคองชีวิตในการครองเรือนให้ดียังหนุ่มยังสาวอยู่โดยชวนกันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและรับใช้งานพระศาสนาให้เต็มที่จนหมดอายุขัยก็จะได้เป็นผู้มีบุญมากๆจ้ะถึงแม้เรามีทรัพย์น้อยแต่เราใช้แรงกายของเราสั่งสมบุญบารมีได้แล้วก็ชักชวนกันสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะตัวลูกสามีและลูกสาวก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอดังนั้นจึงทำให้บางครั้งก็พบกับหมู่คณะบ้างไม่พบบ้างได้พลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วนะจ๊ะเพิ่งกลับมาเจอกันในชาตินี้และในระหว่างที่พลัดไปเนี่ยก็ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่ไปอบายบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นต้นชีวิตสะบักสะบอมมากกว่าจะมาเจอหมู่คณะในชาตินี้เข็ดหรือยังลูกเข็ดหรือยังจ๊ะชาติจะไปจะเจอกันแบบสะบักสะบอมอีกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติไปดูสิบุรีวงศ์มูลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6 โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

มันเกิดจากเหตุอะไรถ้าในครั้งพุทธกาลเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นนะพระองค์พระสัมมาเจ้าก็จะทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณว่าบุคคลต่างๆที่ประสบสุขหรือทุกข์นะได้ประกอบเหตุอะไรมาในอดีตบ้างซึ่งก็พยายามจะศึกษาเรื่องที่มันตรงกับที่คุณครูไม่อยากได้ฝันในฝันเอาไว้นะวันนี้ก็มีตัวอย่างของเจ้าของแชทที่เขียนมานะเป็นเรื่องของกวีบากกรรมการเผาตัวตายนะเผาตัวตายเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการเผาเคสในพุทธกาลก็มีการเผาเหมือนกันแต่เป็นการถูกเผานะพระอาจารย์จะสรุปให้ฟังคร่าวๆสัก5นาทีนะเป็นประวัติของพระนางสามาวดีนะพระนางสามาวดีนี่เป็นธิดาของเศรษฐีนะธิดาเศรษฐีในเมืองพัทธวดีนะพัทธวดีในครั้งนั้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดในเมืองนะเผอิญเราเพิ่งเนาะอยู่ในสถานการณ์ของโควิดระบาดคงจะทราบบรรยากาศกันดีนะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยนะเมื่อคนทยอยตายกันมากขึ้นนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งนางสามาวดีก็หนีภัยอหิวาตกโรคจากเมืองพัทธวดีมาโกสัมพีเพื่อที่จะมาพึ่งพิงสหายรักคือโคสกะเศรษฐีเมื่อเดินทางมาถึงโกสัมพีนะก็โคสกะเศรษฐีนี่ก็ตั้งโรงทานเลี้ยงคนนะพ่อแม่ของนางสามดีก็พักอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเศรษฐียังไม่เข้าไปพบนะส่วนธิดาก็มารับอาหารไปให้พ่อกับแม่นะก็หิวมากกินจุเกินไปนะพ่อแม่ก็ทยอยตายนะเพราะว่าอาหารไม่ย่อยในที่สุดเศรษฐีก็ทราบว่านางสาวมณีเนี่ยเป็นลูกสาวของเพื่อนเศรษฐีด้วยกันที่เมืองพัทธวดีนะก็เลยรับมาเป็นลูกสาวแล้วก็มอบบริวารให้500คนเป็นบริวารนะแต่งตั้งในฐานะของการเป็นลูกสาวนะเพราะว่าเป็นลูกของเพื่อนของสหายรักนะอันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของนางสามาวดีคร่าวๆนะต่อมาพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะเสด็จเยี่ยมชมเมืองแล้วก็มาพบนางเข้านางสามาวดีก็เกิดความรักเพราะความงามของนางก็มาขอนางแล้วก็นางไปเป็นอัครมเหสีเป็นมเหสีคนแรกนะพระเจ้าเทนี่มีมเหสี3คนนะคนแรกคือพระนางสามาวดีนะคนที่2คือพระนางวาสุลภัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัญโชตเป็นมเหสีคนที่2นะส่วนคนที่3ก็คือพระนางมาคันธียานะเรื่องพระราชามีมเหสีเยอะเนี่ยเราจะคุ้นกันอยู่นะคราวนี้มาเข้าเรื่องของนางมาคันธียาบ้างเป็นผู้สั่งเผาปราสาทและเผานางสามาวดีนะนางมาคันธียาเนี่ยเป็นสาวงามที่สวยมากพ่อแม่ก็หวงมากนะมีเศรษฐีและพระราชานะนะแสดงความจำนงอยากได้นางนะไปเป็นคู่ครองแต่พราหมณ์บิดามารดาไม่ยอมยกให้นะเพราะถือว่ายังไม่เหมาะสมกับลูกสาวตัวเองต่อมาพราหมณ์นี่มาพบพระพุทธเจ้าเห็นลักษณะมหาบุรุษเห็นพระชพันธรังสีเห็นพระวรกายแล้วก็รู้ว่านี่เหมาะสมจะเป็นที่นี่เหมาะสมที่จะเป็นสามีของลูกเราคิดแบบพราหมณ์นะก็เลยขอให้พระพุทธเจ้ารอรอก่อนแล้วพราหมณ์เนี่ยก็กลับไปตามนางพรหมณีกับลูกสาวให้แต่งตัวแล้วก็รีบมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เสร็จไปนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลแต่ประทับรอยพระบาทเอาไว้นะนางพระมณีมาเห็นรอยพระบาทเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการทายลักษณะของพระบาทนะก็บอกกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์นี่ไม่ใช่รอยพระบาทของคนที่ยังมีราคะพราหมณ์ก็ยังไม่เชื่อนะก็เหลือบไปเห็นพระบรมศาสดานั่งที่ไม่ไกลก็พานางพรหมณีและก็ลูกสาวก็ไปพบแล้วก็แสดงความจำนงว่าจะมอบลูกสาวให้นะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตรัสรู้ใหม่ๆนะมีธิดาของพญามารนะเป็นกายทิพย์นะกายทิพย์มันก็งามกว่ากายมนุษย์อยู่แล้วนะนางว่างามกว่านางมาคณิยามากเป็นกายทิพย์นะพระองค์ยังไม่สนใจเลยนะเพราะตรัสรู้แล้วนะพระองค์ยังไม่สนใจเลยถ้านางมาคณิยาเป็นประดุจผ้าเช็ดเท้าแล้วเท้าของพระองค์เนี่ยเปื้อนฝุ่นพระองค์ยังไม่อยากไม่ประสงค์จะถูกนางแม่ด้วยปลายเท้าแล้วก็แสดงธรรมต่อจนพราหมณ์สามีภรรยาพราหมณ์บิดามารดานี่นะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีส่วนนางมาคัญญานี่ได้บรรลุความผูกโกรธผูกอาฆาตพยาธิปฏิบัติในพระองค์ศาสดาทั้งพราหมณ์สามีพ่อแม่ของนางมาคัญญาก็ออกบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะส่วนนางมาคัญญาไม่มีพ่อแม่ดูแลแล้วก็มาอยู่กับน้าไม่กว่าน้านะน้าก็คิดว่าหลานของเราสวยแบบนี้ไม่มีใครที่เหมาะสมยกเว้นพระเจ้าอุเทนก็เลยนำไปถวายพระเจ้าอุเทนความผูกอาฆาตพยาบาทของนางตั้งแต่วันที่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนางก็คิดว่าสักวันที่มีอำนาจถ้ามีอำนาจจะกลับมาทำลายพระบรมศาสดาก็เมื่อได้เป็นมเหสีองค์ที่สามแล้วนะก็จ้างนักเลงให้ตามด่าพระพุทธเจ้านะซึ่งเราคงเคยได้ยินได้ฟังนะพอตามด่ามากเข้ามากเข้าพระอรหันต์ก็ทูลพระศาสดาว่าเราไปเมืองอื่นดีกว่านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบตรัสถามอรหันต์ว่าถ้าไปเมืองอื่นแล้วเนี่ยถูกตามด่าอีกจะทำยังไงพระอรหันต์ก็ทูลว่าก็ย้ายไปเรื่อยๆนะซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องระงับที่นั่นนะแล้วก็อธิกรณ์ที่เกิดกับพระองค์เนี่ยนะเรื่องราวที่เกิดพระองค์นะจะไม่เกิน7วันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มานางมาคัญญาเนี่ยพยายามทำลายพระบรมศาสดาด้วยความผูกโกรธผูกอาฆาตนะคราวนี้พอทำลายพระศาสดาไม่ได้เมื่อทราบว่าอัครมเหสีคนแรกคือพระนางสาวมดีเป็นผู้มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนางสาวมดีเนี่ยได้ฟังธรรมจากคนรับใช้คือนางกุชุตรานะจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมกับปริวารทั้ง500นะนางมาคัญญาเมื่อทำร้ายพระศาสดาไม่ได้ก็คิดจะทำร้ายสาวิกาที่ศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนแล้วก็เป็นอัครมเหสีเบอร์หนึ่งด้วยนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ในคราวที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปนอกเมืองก็หวานล้อมให้นางสาวมอดีเข้าไปอยู่ในปราสาทนะปิดปราสาทนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำมันไปพันเสาในปราสาทไว้แล้วพอนางสมฤทธิ์กับบริวารเข้าไปในปราสาทก็ปิดปราสาทแล้วก็เผาทั้งปราสาทเลยนะก็เนื่องจากนางสมฤทธิ์และบริวารเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นโสดาบันบุคคลนะนางก็แผ่เมตตานะแต่ก็ตายนะตายทั้งหมดแหละตายด้วยวิบากกรรมเรื่องนี้ไปถึงพระบรมศาสดาท่านก็ตรัสเล่าบุพกรรมในอดีตของพระนางสามาวดีว่าในอดีตเนี่ยมีพระราชาพระองค์หนึ่งนะทรงอุปถากดูแลพระประเจกพุทธเจ้า8พระองค์นางสาวดีในอดีตนั้นนะกับบริวารเนี่ยนะก็อยู่ในพระราชนิเวศนะทำหน้าที่รับใช้พระราชาแล้วก็ดูแลพระประเจกพุทธเจ้าคราวหนึ่งพระราชานะพาหญิงทั้ง500เนี่ยนะไปเล่นน้ำในแม่น้ำแล้วก็ขึ้นจากน้ำมาอากาศมันเย็นมากมันหนาวมากก็วิธีการทำให้ความหนาวมันทุเลาลงก็คือไปก่อไฟนางก็ไปจุดไฟที่กองฟางพอกองฟางมันยุบลงก็เห็นว่าอ้าวเห็นพระบรมเจ้าเจ้านั่งสมาธิอยู่นะพระเจ้าพระองค์หนึ่งนะใน8พระองค์นี้มีพระองค์หนึ่งมานั่งสมาธิอยู่ท่านเข้าสมาบัตินะเข้าสมาบัติ7วันก็ปรากฏว่าพระเจ้าไม่เป็นไรแต่นางกับบริวารทั้ง500เนี่ยกลัวอาชญาเพราะว่าเป็นพระเจ้าที่พระราชาเนี่ยอุปถัมภ์บำรุงอยู่ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นทำลายหลักฐานนะไอ้ครั้งแรกไม่รู้แต่ครั้งที่สองนี่หาปืนมาสุ

ผาเลยแล้วก็หลีกหนีไปนะพอครบ7วันพระผู้เจ้าก็นะลุกขึ้นมาตามปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยนะส่วนนางกับปริวารทั้ง500ละสังขารแล้วก็ไปถูกเผาไหม้อยู่ในนรกอยู่นานนะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถูกเผาไปอีก100ชาตินะนี่คือบุพกรรมที่ถูกเผามาถึงชาติสุดท้ายนี่นะนะก็เคสวันนี้ก็จะมีคำถามคล้ายกันนะเดี๋ยวเราก็ลองฟังดูว่าในเคสนั้นไปทำกรรมอะไรมานะถึงเผาตัวเองตายนะแล้วก็เข้าสู่เคสสัตว์ดีกันนะกฎแห่งกรรมนะ

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกครับ
0: ใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้า
1: สาธุ
0: เคสนี้เลื่อนมาสองครั้งแล้วฉันจะดูแลเธอเองรู้ได้ติดจานเราทำเมื่อประมาณกลางปี2547นี้เองลูกดูรายการในจานเราทำแล้วได้รับความรู้อย่างมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมถึงครูไม่ใหญ่เอาตัวอย่างเคสสตี้มาเล่าให้ฟังทำให้ลูกละชั่วกลัวบาปพยายามสร้างบุญไว้ค้ำจุนชีวิตและคำพูดของครูไม่ใหญ่ก็ก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกอยากจะรู้เรื่องราวของชีวิตว่าก้ำใดลิขิตให้ชีวิตเป็นไปอย่างนี้เจ้าค่ะพ่อและแม่ของลูกเดิมท่านมีอาชีพเป็นครูต่อมาเราจากครูหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย

บางครั้งก็ฆ่าเพื่อทำอาหารบ้างทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองชอบทำบุญและเป็นผู้มีจิตใจดีงามช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเพราะท่านเป็นคนที่มีวิชาสายเวทในด้านการรักษาโรคชาวบ้านมักจะมาหาพ่อช่วยเหลือรักษาการเจ็บป่วยต่างๆพ่อจึงเป็นที่เคารพรักและเกรงใจของชาวบ้านช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองติดลูกพาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อเป็นประจำแล้วก็ดูแลพ่ออย่างดีวันที่พ่อเสียชีวิตพ่อนอนหลับไปเฉยๆไม่ทรมานเสียชีวิตตอนอายุ86ปีส่วนคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้44ปีคุณแม่เจ็บป่วยบ่อย44ปีเนอะเป็นพ่อ86สุขภาพท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงเออแปลกดีนะคุณพ่อก็เป็นหมอเนอะ หมอสายเวชรักษาชาวบ้านหายยกเว้นภรรยาแปลว่ากรรมใครกรรมมันเห็นไหมจ๊ะนี่ไงสุขภาพท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงตอนที่คุณแม่เสียชีวิตลูกทำงานรับราชการอยู่ต่างอำเภอจึงไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ลูกมีพี่น้องทั้งหมด7คนลูกเป็นคนที่สองน้องชายคนที่สี่ของลูกเสียชีวิตตอนอายุ23ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเป็นมะเร็งที่เข่าต้องตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างน้องจะไปฝึกวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อคนพิการน้องชายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมต่อคนพิการเลยน้องชายของลูกจึงได้ประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้วยการราดน้ำมันใส่ตัวก่อนที่จะจุดไฟเผาตัวเองไฟลุกท่วมตัวน้องคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันตอนมีลูกมีพี่น้อง4คนเขาเป็นคนที่3ครอบครัวของสามีลูกมีอาชีพเกษตรกรรมตอนสามีลูกอายุ4ขวบแม่ของสามีได้ยกสามีของลูกให้พี่สาวไปเลี้ยงเนื่องจากพี่สาวไม่มีบุตรสามีจึงมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและพี่สาวของแม่สามีสับสนหรือเปล่าเจ้าเนี่ยสามีจึงมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและพี่สาวของแม่สามีซึ่งสามีลูกนับถือเป็นแม่บุญธรรมอ๋อมันก็มาโถก็บอกกับพ่อมันทำกับแม่มันทำทุกหมดเรื่องให้มีปัญหาที่ก็เปิดเพลงยุติธรรมอีกหนึ่งซึ่งพ่อมันทำและแม่มันทำรักสามีของลูกเหมือนลูกจริงๆบอกแค่นี้ก็รู้เรื่องเลยพ่อมันทำสามีตอนหนุ่มๆก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่บุญธรรมอ๋อเดี๋ยวเป็นเรื่องของพ่อมันทำกับแม่มันทำนะท่านทำงานเป็นลูกจ้างต่อรางรถไฟถ้าไม่มีท่านรถไฟวิ่งไม่ได้เพราะไม่มีราง ระหว่างช่วงพักงานนี่ไม่ใช่ท่านก็ได้เรียนตัดผมกับลูกจ้างที่ทำงานด้วยกัน ฝึกกันไปตัดไป จนตัดผมเป็นจึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างของร้านตัดผมแห่งหนึ่งถึงร้านนั้นเจ้าของร้านดื่มเหล้าเป็นประจำพอมาก็จะเอะอะโวยวายแล้วก็ทุบตีภรรยาสุดที่รักเป็นประจำและมักมีปากมีเสียงกันบ่อยๆทำให้พ่อบุญธรรมรู้สึกสงสารและเห็นใจภรรยาของเจ้าของร้านแต่ผมไม่อย่างยิ่งจึงได้เข้าไปคุยและให้กำลังใจจนทั้งสองสนิทสนมกันแล้วพ่อบุญธรรมก็ชวนภรรยาเจ้าของร้านตัดผมหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วกันไม่ต้องมาทนกับสภาพแบบนี้ไปเถอะไปกับฉันเราสองเราไปเริ่มคืนมันอันแสนอบอุ่นแล้วฉันจะดูแลเธอเองพ่อบุญธรรมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนใจดีขยันแล้วทำภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมตกลงยอมหนีมาอยู่ด้วย

ซึ่งภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมก็คือแม่บุญธรรมของสามีลูกกันเองแหละแต่ทั้งสองหนีมาเปิดร้านตัดผมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งโดยการเช่าที่ดินของวัดแล้วสร้างบ้านเปิดเป็นร้านตัดผมตอนแรกพ่อบุญธรรมได้สร้างบ้านไม้สองชั้นสองห้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านทั้งสองก็เป็นไปได้ดีพ่อบุญธรรมก็ไปทำบุญที่วัดที่ท่านเช่าที่ดินอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ตื่นตักบาตรก่อนนอนท่านก็จะสวดมนต์เป็นประจำทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีงานบุญอะไรบางครั้งพระท่านก็จะมาบอกบุญถึงที่บ้านซึ่งพ่อบุญธรรมก็ให้การต้อนรับและร่วมบุญทุกครั้งพ่อบุญธรรมท่านเป็นคนที่สูบยาเส้นบ้างบางครั้งก็เคี้ยวหมากโดยใส่ยาเส้นผสมไปด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำเกลือแร่วันละ1-2ขวดเป็นประจำท่านบอกทำให้แข็งแรงและอายุยืนแต่ถึงอย่างไรท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกก่อนเสียชีวิตท่านก็ไม่ได้ป่วยอะไรยังแข็งแรงดีพอกลางคืนก็เข้านอนแต่พอตอนเช้าท่านก็ไม่ตื่น ต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอได้พยายามช่วยรักษาด้วยเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ7วันก็จากไปด้วยอาการสงบตอนนั้นอายุท่านประมาณ90ปี ก็สมควรกับวัยแม่บุญธรรมสามีเมื่อมาอยู่กินกับพ่อบุญธรรมสามีก็มีความสุขขึ้นท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งรู้จักเก็บเงินบ้านช่องก็ดูแลเรียบร้อยอย่างดีเยี่ยมสมกับเป็นแม่สีเรือนจริงๆแหละเมื่อมีเงินพอสมควรก็มาทำอาชีพเสริมโดยปล่อยเงินกู้จะไม่ที่รู้จักของคนในละแวกนั้นใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมาหาท่านซึ่งไม่เพียงแม่บุญธรรมท่านนั้นที่รู้ว่าใครกู้เงินไปบ้างกู้เงินไปเท่าไรท่านจะคอยดูคอยตามเก็บจนทำให้ครอบครัวสบายขึ้นเป็นที่พึ่งกับญาติพี่น้องครั้นพอแม่บุญธรรมอายุได้67ปีท่านล้มป่วยมีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตฐานะทางการเงินของครอบครัวก็ไม่ดีเหมือนเดิมลูกนี่ได้เคยกู้เงินจากแม่บุญธรรมไปก็ไม่นำเงินมาคืนและหายไปซึ่งพ่อบุญธรรมก็ไม่รู้เลยว่าใครกู้เงินไปบ้างและร้านตัดผมซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นสองห้องที่เช่าที่ดินวัดอยู่ทางวัดได้ขอให้เราเปลี่ยนไปอยู่บ้านใหม่เป็นบ้านปูนสองชั้นแต่ให้ที่ดินเหลือเพียงห้องเดียวและบ้านใหม่นี้จะตกเป็นของวัดในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันนี้บ้านใหม่ที่เปิดเป็นร้านตัดผมก็ตกเป็นของวัดไปแล้วแต่สามีของลูกก็ได้เช่าร้านตัดผมจากทางวัดเพื่อมาทำมาหากินต่อจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสามีลูกเวลาตัดผมให้ลูกค้าไปก็เก็บเกี่ยวบุญทำหน้าที่ผู้นำบุญไปด้วยไปตัดผมไปก็ชวนคุยไปเรื่องบุญทำไปกันพร้อมๆกันเลยพ่อของสามีสมัยหนุ่มๆท่านดื่มเหล้าเป็นประจำพอเมาก็มีอารมณ์โกรธง่ายเอาแต่ใจทะเลาะกับแม่สามีบ่อยๆเวลาท่านเมาบางครั้งก็ทิ้งให้แม่สามีดูแลลูกๆเป็นเวลานานๆแต่ที่แม่สามีก็ไม่รู้ว่าพ่อสามีไปไหนพ่อของสามีทำบุญตามประเพณีแต่เวลาที่แม่สามีชวนทำบุญท่านก็ทำบ้างจนสุดท้ายชีวิตท่านหลงลืมและพอล้มป่วยก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดและโรคชราตอนอายุ76ปีแม่ของสามีเป็นคนที่รักการทำบุญเป็นประจำใส่บาตรพระทุกเช้าท่านเป็นคนใจดีเข้าวัดฟังธรรมร่วมบุญทอดกฐินบุญงานบวชพระภิกษุสมณเณรเป็นประจำเมื่อลูกๆโตมีครอบครัวแล้วแม่ของสามีก็เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลและปฏิบัติธรรมมากขึ้นตอนช่วงอายุ70ปีท่านเริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจตอนที่แม่สามีเสียชีวิตท่านเจ็บปวดทรมานดิ้นทรนทรายบนเตียงผู้ป่วยหลานชายท่านคนหนึ่งได้ไปกระซิบข้างหูท่านทำภาวนานึกแผ่เมตตาแล้วท่านก็สงบลงไม่ดิ้น

หายใจแผ่วๆแล้วก็จากไปตอนอายุได้91ปีพ่อของสามีกับแม่ของสามีมาประกอบเหตุคนละอย่างกันเพราะนั้นที่ไปก็ต้องต่างกันสามีลูกตอนนี้ลาออกจากราชการแล้วหันมาปฏิบัติธรรมสามีหันมาปฏิบัติธรรมสามีและลูกชอบเดินทุดงในป่าชอบวิเวกชอบเจอเสือเจอช้างเจองูเจอฟ้าเจอฝนแล้วก็ไปทำบุญตามวัดที่อยู่ตามป่าตามเขาดีมากเลยแต่เฉพาะสามีลูกชอบเดินทุดงตามพระอาจารย์ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาช่วงหลังสามีและลูกรู้จักกับกลุ่มที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วยการทุดงไปในป่าจึงได้จัดเดินทุดงไปตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะแถบภาคอีสานแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะแสวงวิเวกดีจังและสามีลูกและสามีเคยขึ้นปฏิบัติธรรมที่พนาวัดเราทั้งสองคนชอบมากทั้งสถานที่บรรยากาศสวิตยังคิดซ้ายถามมาจากพระอาจารย์วิธีการปฏิบัติความสะอาดความมีระเบียบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมดอกไม้บานทุกๆคนเลยจ้ะถ้าลูกและสามีไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยู่ที่บ้านเราทั้งสองก็จะดูดาวธรรมด้วยกันค่ะจิตใจงดงามจริงๆเลยแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้สามีลูกขณะขับรถอยู่ก็เกิดจากอาการชาที่แขนขยับตัวไม่ได้ประสาทตาก็มองไม่เห็นโชคยังดีที่เมื่อเริ่มเป็นเขารู้สึกว่าจะบังคับรถไม่ได้ถึงจอดรถแล้วลูกก็หาคนที่ขับรถเป็นช่วยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะปัจจุบันเขาเริ่มขยับตัวและมองเห็นได้บ้างแล้วค่ะคำถามขณะนี้พ่อและแม่ลูกอยู่ที่ไหนท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะแล้วทำไมคุณแม่จึงอายุสั้นคะร้องชาวคนนี้เสียงลูกทำไมจึงเป็นมะเร็งที่หัวเข่าแล้วก็ต้องถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างมีวิบากกรรมอะไรต้องมาเผาตัวตายประท้วงคะทำไมสามีลูกจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีลูกมีความเกี่ยวข้องกับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมในอดีตมาอย่างไรบ้างคะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรคะการที่พ่อบุญธรรมสามีพาแม่บุญธรรมสามีหนีจากสามีเก่าจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะนี่น่าศึกษายังค้างคาใจกันอยู่แต่ถ้าแม่บุญธรรมสามีไม่หนีมาก็ต้องถ้าไม่หนีสามีมาก็ต้องอยู่กับสามีที่ทำไม่ดีเช่นโดนทุบซ้อมและขี่เมาอย่างนี้เจ้าชู้ในกรณีที่อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าไม่หนีมาเนี่ยพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีทั้งนั้นสองเสียชีวิตแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะหลังจากที่แม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วทำไมครอบครัวของพ่อบุญธรรมสามีจึงต้องสูญเสียเงินกู้ไปไม่มีใครเอาเงินมาใช้หนี้และบุพกรรมใดจึงต้องถูกย้ายที่อยู่จากที่เคยอยู่บ้านสองชั้นมาเหลือห้องเดียวและต้องมาเช่าบ้านถึงตกเป็นสมบัติของวัดคะตอนนี้สามีลูกเป็นคนดูแลร้านตัดผมซึ่งได้ทำสัญญาเช่าร้านตัดผมกับทางวัดเพราะครั้งนั้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปแล้วการที่เราเช่าอาคารวัดและอาศัยที่ดินของวัดอยู่ทำหมากินจะมีวิบากกรรมหรือเปล่าคะสามีวิบากกรรมจะแก้ไขอย่างไรคะพ่อของสามีและแม่ของสามีตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะมีความมาอยู่อย่างไรบ้างบุญที่ลูกและสามีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วท่านเหล่านั้นได้รับหรือไม่คะทำไมสามีและลูกจึงชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์หรือวัดในป่าและชอบเดินทุดงตามป่าลูกและสามีเคยสร้างบารมีในอดีตเป็นอย่างไรคะและเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะของครูไม่ใหญ่หรือเปล่าคะตลอดอธิษฐานขอให้สร้างบารมีตามติดหมู่คณะของครูไม่ใหญ่ไปที่สุดแห่งธรรมจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะทำไมสามีลูกจู่ๆจึงเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามมองไม่เห็นจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเขาเป็นเด็กที่น่ารักมีพระและนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักกับลูกมาทักว่าเขา

0: เทวดามาเกิดน่ะเป็นจริงไหมคะก็มาเกิดก็มาจากไหนคะเอาไปถามท่านดูน่ะเขาจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตไหมคะ
1: พระหลวงปู่มีจริงนะทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นด้วยความที่ว่ามันลั่นอยู่ในหูแม่บอกถ้าน้ำตาฉันหยดคำให้เข้าบ้านมันอยู่ในหัวตัวเองหมดเลยถึงเศร้าตัดสินใจตีสี่กว่ากินยาหลับตัวแรงสุดกินไปประมาณเกือบ200กว่าเม็ดก็กินกับน้ำปลามันทรมานตาขาวเราแดงเหมือนเลือดมันจะออกมันหายใจไม่ทันแล้วเราก็ไม่รู้ตัวอีกเลยคือเราหลับมารู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลเจอหน้าคนแรกคือแม่บ้านเราก็ด่าแม่บ้านอย่างเลยว่ามายุ่งกับชีวิตหนูทำไมหนูจะตายเนี่ยมายุ่งกับหนูทำไมพ่อแม่อยู่ไหนบอกไม่ต้องรู้

็ไม่มีแล้วด้วยความแค้นนึกขึ้นมาได้พี่กูนี่แหละโทรไปหาไม่มีตังค์เลยโอนตังค์มาให้ใช้หน่อย 20,000 ต้องรับผิดชอบชีวิตกูด้วยพี่ชายบอกเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่บอกโอนมาก่อนกูโอนให้ 5,000 ก่อนเจอตัวกันได้ให้อีก 15,000 เขาก็พูดขึ้นมาว่าไปปฏิบัติธรรมนะอารมณ์แบบนี้จิตแบบนี้ชีวิตกูดำขนาดนี้เราก็เลยบอกว่าไม่ไปหรอกถ้าไม่ไปก็ไม่ได้นะ15,000น่ะเออให้กูไปก็ได้เสร็จแล้วทีแม่บ้านถามว่าวัดไหนวัดพระธรรมกายพี่ชายจะพาไปโอ้ยวัดนี้ใครไปนะหลงไหลนะเอาน้ำไปกินด้วยนะเดี๋ยวหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็วัดนี้แหละเราก็ไม่รู้เนาะพกน้ำขวดลิตรไป 3-4 ขวดกระเป๋าเป้มันไม่มีเสื้อขาวเอาแต่น้ำไปเราไม่เคยรู้จักใครใครจะมาทำกับเราดีมากมายกูไม่เชื่อไม่มีจริงในโลกเวลาสวดมนต์ก็กินน้ำของตัวเองไปทางก็มีนะแต่มันไปอยู่วันนั้นยังไงน้ำก็ไม่พอเรามีอคติก็คือว่าเรามืดไปเราเครียดไปเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้มีใจอยากจะทำหรอกจิตเรามันไม่นิ่งไงเรามันไม่ใช่อาจารย์ก็พูดบอกว่าเออเนี่ยนะหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์นะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนเราเนี่ยจิตใจว่างเปล่าแล้วอธิษฐานเนี่ยจะสำเร็จฟังกิตติศัพท์แล้วก็ฟังไปงั้นแหละพอตกกลางคืนเขาให้กลับไปนอนที่ห้องด้วยใจที่เราไม่สงบก็นอนไม่หลับย่องลงมาในห้องปฏิบัติธรรมคือแล้วก็คงจะเข้าขั้นแล้วตอนนั้นคุยกับหลวงปู่คุยไปคุยมาเริ่มร้องไห้นะบอกหลวงปู่ชีวิตหนูนี่มันทุเรศมากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอมีครอบครัวชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จคือทุกอย่างมันล่มสลายหมดถ้าหลวงปู่มีจริงนะทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นสิจากที่เราได้ระบายมันก็เลยซึมลึกทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วพอมาเข้าวันที่5หรือวันที่4เนี่ยตอนบ่ายพระอาจารย์อารักษ์ให้นั่งสมาธิมันมีความรู้สึกว่าเราหลับตาแต่มันสว่างมากแล้วก็นั่งไปสักพักนึงสิ่งที่เราเห็นก็คือหลวงปู่ทองคำหันหลังเข้ามาแล้วก็มาสอนกายตรงฐาน7

0: ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบลองของซื้อของมือสองพวกรองเท้าไปขายตามใต้สะพานลอยปูผ้าแดงระหว่างเรียงเราก็อธิษฐานหลวงปู่สดเจ้าขาวันนี้ลูกขายของขอให้ลูกขายดิบขายดีนะเราพูดคนก็ซื้อจนแบบว่าหมดเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยหลวงปู่มีจริงแน่เลยพอเราเริ่มมีเงินทุนเราก็ไปซื้อพวกตังหูหินทิเบตอะไรพวกนี้ช่วงนั้นหินทิเบตขายดีมากเราก็ยืนเรียงไปอธิษฐานไปสามารถทำให้เราซื้อรถกระบะได้คันนึงเลยนะแล้วกลับมาที่บ้านเราอธิษฐานแล้วก็มีแต่ลูกหลวงปู่อธิษฐานว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกอยากจะมีเงินทำบุญหล่อหลวงปู่ทองคำลูกอยากมีบ้านมีรถอย่างที่ลูกอธิษฐานขอให้ที่ที่เพื่อนฝากหนูไว้ให้คนติดต่อกลับมาก็พูดทุกวันแล้วก็เปลี่ยนน้ำหลวงปู่ทุกวันประมาณ2เดือนกว่าก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาในทุนสนใจที่ตรงนี้เขานัดให้เราไปเจอร้านอาหารเขาก็จะมีการแบ่งเงินพอเดินดูนี่มัน5ล้านกว่าแต่หาตังค์มีขนาดนี้ทำไงวะซื้อบ้านซื้อรถก็เหลือเงินล้านก็แบบใจตอนนั้นมันเหมือนมารจริงๆได้เว้ยต้องถวายได้ถวายกับหลวงพ่อมันโล่งเลยอ่ะไม่ผิดสัจจะตั้งแต่นั้นมาชีวิตก็ดีขึ้นเรามีเงินแสนก็เริ่มรู้จักคนที่ดีรู้จักการซื้อทองขายทองเราอธิษฐานเลยว่าถ้าเราได้เงินแบบนี้เราจะเป็นเจ้าภาพกฐินทุกปีตั้งแต่เข้าวัดมาณปัจจุบันนี้ยังเป็นเจ้าภาพกฐินอยู่ทุกปีค่ะอนุโมทนาบุญให้ทุกคนนะคะ
1: อยากจะให้หลักเอาไว้ปัญหาของทุกชีวิตในโลกนี้ทุกคนในโลกมีปัญหาอยู่4ปัญหาอย่าเพิ่งไปโทษเขาโทษที่เราก่อนว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรหนึ่งปัญหาสุขภาพมันจากนั่นแหละกินนอนตื่นขับถ่ายมันตรงเวลานั่นแหละสองปัญหาการกระทบกระทั่งภายในครอบครัวหรือในสังคมและปัญหาในการกระทบกระทั่งนี้ส่วนมากเริ่มต้นที่ไม่ระวังปากถ้าระวังปากหรือระวังคำพูดกันดีๆนะลดการกระทบกระทั่งได้เยอะเลยสามปัญหาเศรษฐกิจปัญหารายได้รายจ่ายแล้วก็สี่ถ้าว่าไปคือปัญหาจิตใจหรือปัญหาอะไรนิสัยของตัวเองไม่มีใครมีนิสัยดีพร้อมดีทุกอย่างไม่มีเสียเลยถ้าคนที่นิสัยดีทุกอย่างไม่มีเสียเลยเหาะไปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีใครหรอกนิสัยเสียพร้อมนิสัยเสียพร้อมหมดเลยคงอายุไม่ยืนตายไปตั้งนานแต่ดีล้วนๆเลวล้วนๆคุณจะไปหานะถ้าคิดอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคุณแก้ได้หมดปัญหาที่มีในบ้านคุณไม่ต้องเสียเวลามาถามอาตมาหรอก

0: ธุเรามาฟังเฉลยจากคุณครูแม่กันนะ
1: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
2: ถามหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะเริ่มมาวัดกันนะจ๊ะคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรพระติดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคถือท่านผูกพันกับเรื่องการรักษาโรคด้วยวิชาไสยเวชจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านแต่ยังอยู่ที่เดิมจ้าคุณแม่ตายอายุสั้นเพราะ

การให้คิดเผาฆ่าตัวตายในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นกรรมใหม่ที่ติดตัวไปอีกที่จะต้องไปฆ่าตัวตายต่อไปในอนาคตจ้ะกรรมเผาบ้านเขาเผาบ้านเผาเรือนเผายุ้งบังดาลให้มีความคิดอยากฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายก็เป็นผังใหม่ไปฆ่าตัวตายอีกโอ้อมิตาภะสามีลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพระแน่ดีสามีลูกได้เคยเป็นลูกแท้ๆของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมแต่ท่านทั้งสองชอบไปจับปลาไข่ชาตินี้จึงทำให้ไม่มีลูกแต่ด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดทำให้ได้กลับมาอยู่เป็นพ่อแม่ลูกกันอีกจ้าไม่ได้มีกรรมส่วนตัวหรือมีกรรมกับพ่อแม่ที่แท้จริงจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของสามีได้เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตอีกทั้งแม่บุญธรรมของสามีในสมัยเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนขี้เมาเจ้าชู้เศรษฐกรรมนี้ทำให้ได้สามีขี้เมาที่ชอบทุบตีซ้อมในปัจจุบันในช่วงแรกเป็นภาพในอดีตของแม่บุญธรรมจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมของสามีพาแม่บุญธรรมของสามีหนีสามีเก่ามาจะทำให้มีวิบากกรรมอยู่บ้างที่จะทำให้สามีเก่าเขาโกรธและ

0: พวกชอบเบี้ยวหนี้เนี่ยจะได้เคยอยู่สองห้องมาอยู่ห้องเดียวแล้วต้องมาเช่าบ้านถึงตกเป็นสมบัติของวัดพระกำลังทานบารมีในอดีตหย่อนลงอีกทั้งในอดีตเวลารับปากว่าจะทำบุญเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงก็ลดลงครึ่งมาส่งผลใช่นี่อยากทำบุญร้อยแต่พอทำจริงๆทำ50เวลาบุญมันหล่นจากสองห้องเหลือห้องการที่จะเอาคานของวัดและอาศัยที่ดินของวัดทำมากินอยู่นั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรถ้าจ่ายค่าเช่าวัดตามที่ตกลงกันจ้ะนี่พอสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ได้เป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ด้วยความมักโกรธตอนเป็นมนุษย์กับทำทานตามประเพณีจ้ะแต่รับบุญเทศน์ไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นบริวารเขาอยู่จ้ะวันนี้มีคนก็ส่งเรื่องคุณแค่แสดมานะแปลกดีรุ่นคุณแค่แสดรุ่นนั้นคงจะจำได้สัก20ปีแล้วมั้งแม่ของสามีตาแล้วก็เป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่รับบุญเทพธิดาให้แล้วก็ทำมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นไงนี่ไปคนละทางเป็นยักษ์ท่านหนึ่งเป็นเทพธิดาท่านหนึ่งโอ้บุญที่ลูกและสามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วนั้นก็ทำให้ญาติที่อยู่ในภูมิที่รับได้ก็ได้รับแต่ถ้าไปมหานรกก็รับไม่ได้จ้าสามีและลูกชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์และวัดในป่าอีกทั้งชอบเดินทุรงตามป่าพระมีนิสัยใฝ่ธรรมะมาข้ามชาติทั้งคู่เลยในปัจจุบันก็มีศรัทธาเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติของพระป่าพระทุรงจึงได้เข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติตามท่านจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เช่นทำบ้างไม่ทำบ้างจ้ะถ้าตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญกับหมู่คณะและติดฐานจิตติดตามติดไปสร้างบารมีกับหมู่คณะก็สามารถเป็นไปได้แต่ต้องทำสม่ำเสมอจ้ะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะจ๊ะสามีลูกจู่ๆก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามองไม่เห็นเพราะกำเนิดดีเคยจับปลาขังไว้ในตุ่มปิดฝาเอาไว้เพื่อเก็บเอาไว้ฆ่ากินพอถึงเวลาก็จับมันมาทุบหัวฆ่ากินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยปลาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลให้สัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเป็นเด็กน่ารักก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างจ้ะมีบุญบวชพระแต่ผังบวชตลอดชีวิตยังเบาบางอยู่จ้ะต้องคอยประคับประคองให้ดีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า
1: สาธุเรามาดูเฉลยกันนะ
2: เฉลยคำถามข้อที่หนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งที่หัวเข่าและถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างคำตอบคืออดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ตากข้าวไว้ในลานตากวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งได้ไปถ่ายรดข้าวที่ตากไว้จึงทำให้โกรธได้คว้าดาบฟันขาสุนัขตัวนั้นจนขาขาด 2. วิบากกรรมที่ทำให้เผาตัวตายคำตอบคืออดีตชาติเวลาโกรธใครมักจะไปจุดไฟเผายุงข้าวเขาบ้างเผาบ้านเรือนเขาบ้างจนเขาเดือดร้อนผังนี้ติดตัวมากรรมบันดาลให้คิดเผาตัวตายในปัจจุบันและเป็นกรรมใหม่ติดตัวไปอีกที่จะต้องไปฆ่าตัวตาย 3. สามีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมด้วยบุพกรรมอะไรคำตอบคืออดีตชาติสามีเคยเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่บุญธรรมแต่ท่านทั้งสองชอบไปจับปลาไข่จึงทำให้ชาตินี้ไม่มีลูกแต่ด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันจึงดึงดูดให้ได้กลับมาอยู่เป็นพ่อแม่ลูกกันอีก 4. วิบากกรรมที่ทำให้ต้องสูญเสียเงินกู้ไม่มีใครเอาเงินมาใช้หนี้คำตอบคือ 1. อดีตชาติเป็นเศษกรรมที่เคยเบี้ยวหนี้โดยได้เคยไปเป็นหนี้เขาไว้เมื่อเจ้าหนี้ตายก็เบี้ยวหนี้ไม่นำเงินไปใช้หนี้ลูกหลานเขา

2. อดีตชาติซื้อของแล้วไม่ยอมจ่าย 5. วิบากกรรมที่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบคำตอบคือ 1. อดีตชาติเคยจับปลาคลังไว้ในตุ่มปิดฝาเอาไว้เพื่อเก็บเอาไว้ฆ่ากินเมื่อถึงเวลาก็จับมันมาทุบหัวฆ่ากินเป็นอาหาร 2. อดีตชาติบีบขมับนักโทษ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะใจของคนเรานั้นมีปกติซัดสายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะ
1: ให้ทุกคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

คุณผู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอนุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูเมตใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายใน

เมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี

จำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำมันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้น

อย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน

รรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนองเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้

งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายเพราะถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทําในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นชั้นอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้

ือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเราว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา
พระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันจะเริ่มเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี้แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงบุคคลทั้ง

ิตุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวง

0: leci ayak. Lecit pisan.
1: Kakinaya anu pisaya.
0: Lecit horadi.

อริยเจ้าทั้งปวงชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

ปัททวันตรายฉันได้สักทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระคัมภีร์ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงกเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

ำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับถ่ายทอดสดบรรยากาศงานบุญสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้ร่วมกันสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะขณะนี้เวลา 10:31 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
0: เวลาที่เราทุกๆคนนะคะจะได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันซึ่งตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับถือว่าเป็นหลักวิชาสำคัญนะครับที่เราพึงกระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของเราทุกคนโดยเฉพาะ7วันหลังงานบุญใหญ่ที่กระแสบุญยังคงหลั่งไหลมานะครับจากงานบุญวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาขอให้ทุกท่านได้ระลึกนึกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่ด้วยความปลื้มปิติใจครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะได้เข้าสู่พิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมนั้นเราจะได้มารับฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าการฟังธรรมนั้นเสมือนกับการเปิดหน้าต่างแรกเปิดหน้าต่างรับแสงแรกของวันครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดดวงตาที่เห็นธรรมหรือปัญญาบารมีซึ่งจะช่วยให้เรานั้นรู้เท่าทันโลกและก็มีสติในการตัดสินใจปลอดภัยจากหนทางของความเสื่อมนำพาชีวิตไปพบกับความสุขที่ยั่งยืนดังนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก่อนที่ทุกท่านทั่วโลกจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมนำถวายน้อมนำพัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับซึ่งอยู่ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระพระเถระได้เกิดในครอบครัวของผู้ที่มีฐานะดีเลยทีเดียวครับอาศัยอยู่ที่กรุงหงสาวดีครับ
0: ค่ะในยุคนั้นพระสัมมาสัม

0: ในภพชาตินั้นนะครับท่านได้กระทำบุญพิเศษเอาไว้อยู่บุญหนึ่งนั่นก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านเห็นดอกกัญญิกากำลังบานสะพรั่งนะครับดูสดชื่นสวยงามจึงเด็ดดอกกัญญิกาเอามาประดับที่ฉัตรแล้วยกฉัตรนั้นขึ้นกางกั้นถวายแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายด้วยข้าวที่ปรุงด้วยน้ำนมอย่างดีด้วยครับมีรสอร่อยประณีตโดยถวายแด่พระภิกษุ9รูปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธองค์ได้เห็นกุลบุตรนี้ตั้งใจที่จะบำรุงและได้เอาดอกกัญญิกามาประดับบนฉัตรเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์ทรงมองเห็นมหาอานิสงส์ที่บังเกิดขึ้นและทราบความปรารถนาของกุลบุตรนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนมานพเพราะความที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสได้ถวายดอกกัญญิกาประดับฉัตรและทานที่ท่านได้ทำโดยละเอียดนี้แล้วท่านจะได้สมบัติใหญ่เข้าถึงเทวสมบัติได้เป็นเท้าสักกะในดาวดึงส์พิภพเป็นผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ถึง30ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่สมบูรณ์ด้วยจักรพรรดิสมบัติถึง21ครั้งและจะได้เป็นพระราชาอีกขนานนับมิถ้วนในอนาคตกาลนั้นท่านจะได้บวชในศาสนาของพระสมณะโคดมแล้วจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดชนะมารพร้อมทั้งเหล่าเสนามารอย่างสิ้นเชิงครับ
1: ค่ะพอได้ฟังคำพยากรณ์จากพระบรมศาสดานะคะก็ยิ่งทำให้ท่านนั้นเกิดมหาปิติแล้วก็มีความเชื่อมั่นในอนุภาพแห่งบุญที่ตนเองได้สร้างตั้งแต่นั้นมานะคะกุลบุตรนี้ก็ยิ่งสร้างบุญเพิ่มขึ้นทุกๆวันพอละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ได้เข้าถึงสวรรค์สมบัติตามพุทธพยากรณ์เสวยทิพยสมบัติเนี่ยเป็นเท้าสักกะมากถึง30ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนะทั้ง7ประการอีก21ครั้งได้เป็นพระราชาประเทศราชอีกนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะไปเกิดในที่ใดๆก็มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสมบัติใหญ่แล้วก็มีความสุขไปทุกภพทุกชาติในชาติสุดท้ายท่านก็ได้มาเกิดในสมัยพุทธกาลมีชื่อว่าอุปเสนะได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมได้ไม่นานค่ะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่บรรลุพระอรหันต์แล้วนะคะพระอุปเสนเถระเนี่ยก็ได้สมาทานประพฤติธุดงควัตทั้งหมดด้วยตนเองแล้วก็ได้ยังชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติธุดงควัตนั้นด้วยพระบรมศาสดานะคะก็ได้ทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้น่าเลื่อมใสค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญการทำบุญด้วยความเลื่อมใสเคารพในทานนะครับแม้ว่าเราจะใช้เวลาเพียงน้อยนิดนะครับทายธรรมเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นส่งผลมากมายมหาศาลติดตามตัวไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนจนถึงภพชาติสุดท้ายและยังบันดาลสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความสำเร็จดังเรื่องราวของพระอุปเสนเถระอีกด้วยครับ
1: ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดอยากคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะๆเลยข้อความที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะก็คือแฮชแท็กกฐินแฮชแท็กกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแฮชแท็กกฐินสามัคคีแฮชแท็กกฐิน188ปีคุณยายอาจารย์ค่ะสำหรับแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัฒนาหารพิธีถวายสังฆทานก็ยังสามารถติดมาได้ด้วยเช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: หรือเลือกติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับช่องทางการที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมกับทางรายการก็มี2แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับนั่นก็คือทาง YouTube Channel และทาง Facebook Fanpage ครับที่ YouTube Channel ครับที่ GBN US Live นะครับส่วนที่ Facebook Fanpage จะเป็น GBN by DMC ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้ว2ช่องทางนี
1: ้
0: คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับทางรายการและก็จะได้นำชื่อผู้โชคดีมาแรนดอมเพื่อรับของรางวัลเป็นบัตรรับของที่ระลึกนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำไปแลกผ้าไตรจีวรที่ห่อฉันคุณยายแล้วก็ร่วมสั่งสมบุญกันได้ครับ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาอย่างตลอดต่อเนื่องทักทายกันสักนิดนึงก็ยังดีนะคะสวัสดีคุณเบียร์นาตยา7967ด้วยนะคะสวัสดีคุณคำแก้วค่ะคุณวลัย3069นะคะแล้วก็คุณสโบบุญค่ะ
0: โอ้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับทักทายกันเข้ามาคุณนิสานะครับ แล้วก็มีคุณสุปัญญาโอ้หลายท่านเลยทั้งทาง Facebook และทาง YouTube Channel ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้คอมเมนต์ร่วมกิจกรรม

0: อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เวลา10:39 นได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันให้เราได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

สมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญสัตว์และเรียนเชิญท่านธรรมิกทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนท่านท่านบิดทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งและเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดและประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนายนาปิ่นเนียมและกัลยาณมิตรเพชชราวรีอัศวรังติคุณหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอนอบถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แต่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อเป็นประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธรรมิกทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคนาปาทังพนามาเส

0: ไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ตาหารดังต่อไปนี้ต้มยำปลากระพงน้ำใสผแหนงหมูลาบปลาหมึกไก่ผัดเม็ดมะม่วงปอเปี๊ยะทอดรวมถึงของหวานนะครับเป็นรวมมิตรน้ำเชื่อมครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเยื่อไผ่ตุ๋นยาจีนแกงป่าไก่เจผักทอดเทมปุระและผัดผักปวยเล็งค่ะ
0: คุณสามารถที่จะร่วมกันสั่งสมบุญท่านใดมีภัตตาหารอยากจะน้อมนำมาถวายแด่คณะสงฆ์ก็สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยาจารย์ได้ครับสอบถามรายละเอียดในการร่วมทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916หรือร่วมทำบุญออนไลน์นะครับผ่านทางระบบรับบริจาคอัตโนมัติของทางวัดพระธรรมกายได้3ช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org ก็ได้ช่องทางนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมสามารถเลือกรายชื่อบุญรายชื่อผู้ทำบุญแล้วก็ได้รับใบอนุโมทนาบัตรไว้ระลึกนึกถึงบุญได้ทันทีและอีกหนึ่งช่องทางครับให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านทาง LINE Official Account ครับที่ @ธรรมกายาเป็น LINE Official ของทางวัดพระธรรมกายสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่และยังสามารถที่จะร่วมทำบุญรับทราบข้อมูลข่าวสารกำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายได้เช่นกันครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะ GBN US Live และทางเพจ Facebook ค่ะ GBN by DMC หลายท่านเนี่ยส่งข้อความมาอย่างตลอดต่อเนื่องเลยนะคะย้ำส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการแล้วก็ติดแฮชแท็กตามที่เราได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณวิสาขะจันเพียร7456ค่ะส่งเข้ามาบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่นะคะแล้วก็จากนางสาวสุมนาถังเงินก็กราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่งสาธุสาธุค่ะต่อด้วยคุณต้น PTPT 9571นี่ทุกคนดูข้อความนี้นะคะน่าจะเป็นพี่น้องชาวลาว
0: ทำไมครับ
1: เป็นข้อความที่เป็นตัวอักษรภาษาลาวแต่ว่ามันมีความสามารถอ่านได้นิดๆนะ
0: คะ
1: ใกล้เคียงบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็มีคำว่ากราบสาธุเด
0: ้โอ้นี่ชัดเจนเลย 100%
1: นะคะก็ยังพออ่านได
0: ้
1: นะคะพ
0: ี่
1: น
0: ้อง
1: บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราแล้วก็คุณศาสตร์บุญ960กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะสาธุค่ะ
0: สาธุครับทักทายสวัสดีนะครับคุณหญิงโคสัมนะครับแล้วก็คุณพลทาพงคุณขวัญช่วย99นะบอกว่าสาธุสาธุนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์สั้นๆแล้วก็ทักทายสวัสดีไปยังคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วก็ร่วมกันเนี่ยคุณนพวรรณ56นะครับบอกสาธุอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกด้วยสาธุนะครับและเมื่อสักครู่เห็นคอมเมนต์ของคุณโชควาใช่ไหมครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยให้ได้อายุวรรณสุขภาระปฏิพันธ์กันทุกท่านเลยนะครับสาธุนะคุณนีรนุชดวงศิลป์นะครับกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านท่านเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: มาต่อกันที่คุณประทุมศรีชัยบุญเรืองนะคะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปเจ้าค่ะทักทายคุณจุนีหวังวิทยารัตน์นะคะคุณพันนีลิ่มไพบูลย์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็คุณแดงสเตชันอนุโมทนาสาธุค่ะต่อด้วยคุณแพนนี่โรส7882ก็กราบสาธุสาธุค่ะคุณภาวินีชากระโทก็สาธุเข้ามาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคนทั้งโลกเลยทุกท่านด้วยที่เข้ามานั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดธรรมจักรกันค่ะสาธุค่ะ
0: คุณจิตติศักดิ์นะครับบอกว่าข้าพเจ้าขอน้อมร่วมบุญถวายพระทหารจตุปัจจัยไทยธรรมผ้าไตรจีวรยารักษาโรคค่าไฟฟ้าเป็นสังฆทานขอน้อมนำบุญนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยสาธุสาธุครับแล้วก็ยังมีคุณบอยนะครับกราบอนุโมทนาบุญครับสาธุสาธุ #142 ปีวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ #คิดถึงคุณยายจังเลย #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณประพัฒน์เปรมพานิชด้วยนะคะคุณคำแก้วค่ะก็บอกว่านอบน้อมกราบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวเจ้าค่ะน้อมกราบกราบกราบนะคะสวัสดีคุณคำพองผิวทองอนุโมทนาสาธุเข้ามานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะยังส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการ
0: ถูกต้องทั้ง2แพลตฟอร์มคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะติดแฮชแท็ก

ด้วยครับเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะครับเราจะได้รับบัตรที่ระลึกไปแลกผ้าไตรจีวรสั่งสมบุญนะหอฉันคุณยายอาจารย์กันครับช่วงเวลาที่คณะสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไปเรียนเชิญครับ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ

ได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญและเพียรพยายามในการนั่งสมาธิเจริญภาวนากันให้มากๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

เลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าต้องอนุปคาโตไม่เข้าไปทำร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำอะไรก็ต้องให้ควรแก่สมณวิสัยคำนึงถึงปันนัตติวัชชะคือโทษที่เกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดีสมณะต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคฤหัสถ์ก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณะที่แท้ตั้งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังชีวิตสมณะของนิครธสมณเณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นนิครธสมณเณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศเพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชมณฑีพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะที่สมควรแล้วก็จงนั่งเถิดสมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกเสวยฉัตรกั้นไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังก์ทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์แก่สมณเณรสมณเณรรับภัตตาหาร
พอยังอัตภาพ

ตนให้เป็นไปเท่านั้นประฉันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพันเนนรู้พระโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเนนบ้างไหมสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเนนรู้นะแก่โยมบ้างเถิดสมณเณรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่าอัปมาโทอมตังวะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากนักเทศได้สำเนียงที่ไพเราะเพราะเพ่งทีเดียวในขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพระราชาพระได้สดับแล้วก็ปลื้มปิติในธรรมที่สมณเณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเนนโยมจะขอบูชากันเทศโดยการถวายพัดประจำแก่พระเนนวันละ8สำรับสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะถวายทุกพัดเหล่านั้นแก่พระอุปชาพระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปชาของท่านคือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่และคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปชาพระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนงั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับแก่พ่อเนนสมณเณรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตว์ที่วิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนย่อมมีเจตศรัทธาจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับ

เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมาภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาทรงสงสัยในคำที่สมณเณรนำมากล่าวเลยตรัสถามว่าพ่อเณรผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้เนี่ยคือบุคคลที่อะไรสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรบรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์อุปัชฌาย์ของอาตมภาพและบรรพชาของอาตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเณรโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมณเณรยังทูลรับว่าขออนุโมทนากับมหาบพิตรด้วยในวันรุ่งขึ้นสมณเณรยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปกลับไปภายในพระราชวังเพื่อรับภัตตาหารจากพระราชาพระราชาเห็นหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสจึงนิมนต์มาเพิ่มอีก32รูปให้มาฉันภัตตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆวันจาก32เป็น64จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ 600,000 รูปภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่มีต่อนิครสมณเณรนั่นเองฝ่ายนิครสมณเณรก็แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมไล่สมาทานศีล5ท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนำการทำสมาธิภาวนาในพระราชวังเป็นประจำให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิครสมณเณรก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองน่ะมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วยสมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นน่ะมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิครสมณเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้

ให้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย

ไว้ซึ่งเป็นเสมือนแม่บุญธรรมลูกลูกก็เรียกว่าแม่แม่บุญธรรมหรือป้าสะใภ้เป็นร่างทรงของกุมารทองท่าดีเหมือนและพ่อปู่ถ้าพ่อปู่ก็ทวดเวลาทรงแม่บุญธรรมก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของเทพแต่ละองค์ในตอนนั้นแม่บุญธรรมและพ่อบุญธรรมจะนับถือร่างทรงกันมากเพราะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแม่บุญธรรมและพ่อบุญธรรมก็จะมาบอกขอพี่กุมารหรือพ่อปู่ให้ช่วยปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีประเด็นคือว่าพระธรรมกายและติจจานดาวธรรมได้ศึกษาความจริงของชีวิตแล้วจึงรู้ว่าที่พึ่งที่จะตายพ้นทุกข์พบสุขอย่างแท้จริงมีเพียงพระรัตนตรัยเท่านั้นพอบรรทมจึงหักดิบเลิกนับถือร่างทรงแล้วก็จัดอ้องพระใหม่ให้มีแต่พระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวส่วนแม่บรรทมนั้นยังตัดใจไม่ขาดจากสิ่งที่เคยนับถือจึงนำรูปปั้นกุมารทองและพ่อปู่ไปฝากไว้บ้านญาติตาจังหวัดยังมีความระลึกถึงกุมารทองปัจจุบันพ่อกับแม่บรรทมพักอยู่บ้านเลขที่5ประวัติการซื้อบ้านหลังนี้มีดังนี้ค่ะบ้านหลังแรกของเราคือบ้านเลขที่8เมื่อกิจการดีก็ขยายโรงงานพ่อบุญธรรมจึงซื้อบ้านใหม่เพิ่มอีกหลังอยู่ซอยถัดไปแล้วเราก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ต่อมามีปัญหาติดขัดการค้าไม่คล่องตัวพ่อบุญธรรมจึงนำปัญหาไปปรึกษาสินแสหมอดูประทักว่าลือทำไมไม่อยู่บ้านเลขที่8ซอยนั้นน่ะทำเลดีและถูกชะโลกกระดวงลือพอบุญธรรมก็คล้อยตามยังคิดจะกลับไปอยู่ซอยเดิมแต่บ้านเลขที่8นั้นได้กลายเป็นโรงงานและเป็นที่พักช่างไปแล้วพอดีถัดไปอีก2หลังเป็นบ้านเลขที่5ปิดประกาศขายยังไม่มีใครกล้าซื้อเพราะว่าสันนิษฐานเจ้าของบ้านเพิ่งจะผูกคอตายไปหมาดยังไม่ครบร้อยวันแต่พ่อบุญธรรมนั้นไปเชื่ออาถรรพ์จึงไปหาที่ปรึกษาพอไปปรึกกับหมอดูหมอดูบอกว่าอยู่ได้ครบร้อยวันวิญญาณก็ไปแล้วพ่อบุญธรรมจึงซื้อบ้านหลังนี้ทันทีขณะตกแต่งยังไม่ทันย้ายเข้าอยู่ลูกชายคนที่สองก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีซึ่งพ่อบุญธรรมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่5ทุกคนก็อยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งแม่บุญธรรมจับได้เป็นทราบว่ากุมารทองมาบอกหรือเปล่าว่าพ่อบุญธรรมแอบไปมีกิ๊กไปมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขั้นระดับอุปการะผู้หญิงคนนั้นแม่บุญธรรมเสียใจมากโกรธพ่อบุญธรรมและโกรธทุกคนที่เข้าข้างพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมก็ตามง้อแม่บุญธรรมต่างๆนานาสารพัดและก็สารภาพว่ามีจริงอย่างที่เธอสันนิษฐานนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือฉันเลือกเธอฉันเลือกเธอนะหลังจากวันนั้นแม่บุญธรรมก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รักพ่อบุญธรรมเลยแล้วเกือบทุกคนที่แม่บุญธรรมคุยด้วยแม่บุญธรรมก็จะพูดตำหนิว่าพ่อบุญธรรมให้เขาฟังตลอดเลยบางทีก็ทำให้พ่อบุญธรรมเกือบเสียเครดิตการค้าไปกันหลายครั้งจนวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4มิถุนายนที่ผ่านมาลูกก็โทรไปคุยกับพ่อบุญธรรมถามถึงแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมก็บอกว่ายังเหมือนเดิมตอนนั้นพ่อบุญธรรมกลับจากวัดกำลังจะกลับบ้านจะตั้งใจว่าคืนนี้มาถึงบ้านแล้วก็จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับแม่บุญธรรมเพราะเราก็อายุมากแล้วควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามภาษาคนแก่แต่แล้วบรรจารย์ลูกก็ได้รับโทรศัพท์จากเมืองไทยว่าแม่บุญธรรมทำร้ายตัวเองแล้วโดยการผูกคอตายในห้องนอน
ในคืนวันอาทิตย์นั้นนั่น

พอมันทำไปเจอก็ช็อกแล้วพบข้อความจะเขียนไว้ก่อนตายว่าใครทำอะไรกับตูไว้ตูจะมาเอาคืนในงานศพของแม่มันทำก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่วัดพระธรรมกายร่วมฟังสวดอภิธรรมด้วยเพราะงั้นท่านก็ได้แสดงธรรมให้พ่อธรรมฟังท้ายพ่อบุญธรรมรู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อบุญธรรมก็ได้บอกให้แม่บุญธรรมตามพระอาจารย์กลับไปที่วัดไปวัดอื่นเถอะแต่ 30,000 ก็วัดได้เจตนาดีได้เลิฟบอกให้ไปเวียนประทักษิณที่มหาธรรมกายใจดีพี่ชายคนโตลูกของพ่อบุญธรรมหลังจากน้องชายได้สอนเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุแล้วเขาก็คิดถึงน้องมากเขาได้แต่เหงาซะมากมายจึงหันไปพึ่งกัญชาชาบ้าอย่างหนักจนเกิดอาการประสาทหลอนจนได้กับสถานบำบัดแต่ปัจจุบันเลิกได้แล้วแต่ก็กลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็เชื่องช้าส่วนพี่ชายคนที่3เป็นนักศิลปะชอบวาดรูปแต่ว่ามีประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มาทำงานผลิตรองเท้าที่บางรูปเพื่อหารายได้พิเศษและตอนนี้เธอกับพี่ชายและลูกก็อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันแล้วเธอจะเป็นพี่สะใภ้ของลูกไปโดยปริยายและเธอก็เป็นคนที่สามารถดูแลงานทุกอย่างในบ้านแทนพ่อบุญธรรมได้แม่ของลูกพอแต่งงานมีตัวลูกแล้วก็เลิกกับพ่อต่อมาแม่เลี้ยงลูกไม่ไหวจึงนำลูกไปให้พ่อบุญธรรมคือคุณลุงหรือพี่ชายของแม่ท่านเนี้ยช่วยเลี้ยงแม่เป็นผู้หญิงที่ชอบดื่มเหล้ามากดื่มได้ทุกวันดีใจแม่ก็ดื่มเสียใจมีปัญหาก็ยิ่งดื่มหนักขึ้นไปอีกเรียกว่าแม่หาเรื่องดื่มได้ทุกจังหวะของชีวิตแม่ติดเหล้าจนทะเลาะกับพ่อบุญธรรมแล้วพ่อบุญธรรมขัดใจแม่จะให้แม่เลิกดื่มเหล้าแม่จึงย้ายออกจากบ้านไปทำงานเป็นลูกจ้างที่อื่นสมมติในจ้างแม่มาแจ้งข่าวว่าแม่ป่วยหนักเป็นเนื้องอก

ท้องต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแม่ผอมเหลืองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตอนแรกทุกคนคิดว่าไม่รอดแน่พ่อบุญธรรมยังส่งข่าวให้น้าสาวที่อยู่ญี่ปุ่นรู้น้าสาวยังชวนพ่อบุญธรรมสร้างพระให้แม่มีบุญเป็นที่พึ่งไว้ก่อนหลังผ่าตัดกลับรอดตายได้อย่างอัศจรรย์อาการดีวันดีคืนจนหายเป็นปกติตัวลูกและพ่อบุญธรรมยังได้ขอร้องด้วยความหวังดีว่าจะดื่มเหล้าอีกแต่พอแข็งแรงดีแม่ก็กลับไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมพ่อบุญธรรมรู้เข้าจึงเลิกยุ่งกับแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณแม่สามีของน้าสาวเป็นชาวญี่ปุ่นก่อนที่จะเสียชีวิตน้าสาวได้ไปเยี่ยมร้องกับพี่อุบาสกอุบาสิกาประจำศูนย์โตเกียวได้นำโบชัวรูปองค์พระและภาพมหาธรรมกาเจดีย์ไปให้ดูน้าสาวบอกแม่สามีว่าพระธรรมกายองค์นี้นะคะจะจารึกชื่อของแม่นะแล้วก็จะนำไปไว้บนเจดีย์ที่วัดใหญ่ในเมืองไทยพอพูดจบแม่สามีก็บอกให้ลูกชายควักเงินออกมาทำบุญอย่างง่ายๆโดยไม่ลังเลหรือซักถามอะไรเลยถ้ามีชีวิตต่อมาได้อีกระยะหนึ่งก็จากไปอย่างสงบคำถามเพราะเหตุใดพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมต้องมาเกี่ยวข้องกับผีเจ้าข่าวทรงในกรณีที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจเลิกนับถือผีเจ้าข่าวทรงอย่างเด็ดขาดส่วนแม่บุญธรรมยังตัดใจไม่ขาดจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งสองหลุดจากวงจรนี้ได้ไหมคะตอนนี้พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่ห้าตอนที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเลขที่ห้าทำไมพ่อบุญธรรมถึงลืมสนิทไปว่าแม่บุญธรรมเวลามีปัญหาทุกข์ใจเคยคิดผูกคอตายมาแล้ว2ครั้งและบ้านหลังนี้สามีเจ้าของบ้านคนเก่าก็ได้ผูกคอตายเช่นเดียวกับแม่บุญธรรมอีกทั้งยังเป็นห้องเดียวกันและในที่ใกล้เคียงกันด้วยลูกอยากทราบว่าเป็นอาถรรพ์อันใดหรือเปล่าคะพ่อบุญธรรมควรจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปหรือว่าควรจะขายดีคะพ่อผูกคอตาย2พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมรักกันมากแต่ทำไมถึงไม่เข้าใจกันก่อนตายแม่บุญธรรมคิดอย่างไรคะใน7วันแรกแม่บุญธรรมยังอยู่กับพวกเราหรือเปล่าในวันที่5พ่อบุญธรรมบอกให้แม่บุญธรรมตามพระอาจารย์ไปที่วัดไปเวียนพระทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์แม่รับรู้หรือตามพระอาจารย์ไปได้ไหมคะตอนนี้แม่บุญธรรมอยู่ภพภูมิไหนให้ภัยกับทุกคนหรือยังคะบุญทั้งบุญที่พ่อบุญธรรมทำให้แม่บุญธรรมแม่บุญธรรมได้รับหรือเปล่าคะพี่ชายคนที่สอนเป็นคนหัวดีทำงานเก่งอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่ทำไมถึงอายุสั้นต้องมาประสบอุบัติเหตุจากไปอย่างกระทันหันพี่ชายตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกถึงครอบครัวบ้างคะบุพกรรมใดๆพี่ชายคนโตเป็นโรคซึมเศร้าส่วนวิชาคนที่3ประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าจะรักษาให้หายได้ในปัจจุบันในชาตินี้ไหมคะวิชาทั้ง2ลูกจะสามารถดูแลกิจการต่อจากพ่อบุญธรรมได้ไหมคะและพี่สะใภ้ทำบุพกรรมใดร่วมกันมากับครอบครัวลูกทำไมเธอถึงดีและสนิทกับพวกเรามากบุพกรรมใดทำให้แม่เป็นเนื้องอกติดท้องและหายได้ด้วยบุญใดทำอย่างไรจึงจะให้แม่ของลูกเลิกดื่มเหล้าและหันมาเข้าวัดทำบุญลูกกับแม่เคยทำกรรมใดร่วมกันมาอ่ะอย่างไรชาตินี้ถึงได้มาเป็นแม่ลูกกันคะสามีน้าสาววิชาญี่ปุ่นเขาไม่ขาดที่น้าสาวมารับบุญที่ศูนย์แต่ว่าถ้าจะชวนทำบุญมักจะไม่ค่อยจะทำทำอย่างไรจึงจะทำให้สามีน้าสาวเข้าใจในเรื่องบุญมากกว่านี้คะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็ได้พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูแล้วก็ได้น้าสาวกับสามีน้าสาวได้โอกาสลูกได้มาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นลูกจะมีบุญได้เรียนถึงขั้นไหนและลูกได้ทราบเรามีกระหม่อมคณะมาในรูปแบบใดคะพี่บาศกท่านหนึ่งทั้งรับบุญดูแลศูนย์เด็กอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเคยสร้างเรามีกระหม่อมคณะมาอย่างไรทำไมถึงได้มาทำหน้าที่ดูแลศูนย์เด็กที่เขามีความเกี่ยวข้องกับตัวลูกและน้าสาวมันอย่างไรที่ผลการปฏิบัติธรรมมันอย่างไรพุทธตอนที่แล้วลงมาสร้างบารมีได้กี่รอบคะหลับตา

ฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมต้องมาเกี่ยวข้องกับผีเจ้าข่าวทรงเพราะในอดีตก็เคยนับถือสิ่งเหล่านี้ติดต่อกันมาหลายชาติแล้วผังนี้ติดตัวมาทำให้ต้องมาตกอยู่ในวงจรนี้อีกจ้าในกรณีที่พ่อบุญธรรมตัดขาดจากผีเจ้าข่าวทรงแต่แม่บุญธรรมยังตัดไม่ขาดนั้นก็จะทำให้พ่อบุญธรรมหลุดจากวงจรนี้แต่แม่บุญธรรมยังไม่หลุดเพราะยังมีเชื้อที่นับถือผีเจ้าข่าวทรงนี้ต่อไปจ้ะถ้าจะให้แม่บุญธรรมหลุดจากวงจรนี้ก็ต้องหักดิบแบบพ่อบุญธรรมนั่นแหละจ้ะตอนที่พ่อบุญธรรมตัดสินใจซื้อบ้านเล็กที่หันนั้นกับไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรดังกล่าวทั้งสิ้นเพราะแม่บุญธรรมก่อนมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วอีกทั้งมีวิบากกรรมคล้ายๆกันกับสามีเจ้าของบ้านคนเก่าที่ผูกคอตายเกี่ยวกับวิบากกรรมจ้าไม่เกี่ยวกับสถานที่เพราะผู้ไม่มีวิบากกรรมดังกล่าวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามควรขายบ้านหลังนี้ก็จะได้ไม่ต้องตกมาอยู่ในบรรยากาศดังกล่าวไม่ใช่กลัวใจก็จะได้ไม่เศร้าหมองเพราะจะนึกถึงแต่ศรีภรรยาแล้วก็ไปหาบ้านหลังใหม่ที่มีบรรยากาศที่ดีๆจ้ะพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมรักกันแต่ไม่เข้าใจกันเพราะเป็นกรรมเดิมที่ในอดีตที่พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมก็เป็นสามีภรรยากันเมื่อทะเลาะกันด้วยเรื่องแอบไปมีเมียน้อยคล้ายชาตินี้ก็ฆ่าตัวตายนะผังนี้ก็ติดตัวมาจ้ะการตายแม่บุญธรรมคิดฆ่าตัวตายเพราะโกรธโกรธโกรธโกรธแค้นที่พ่อบุญธรรมเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยแอบไปใจเลยเศร้าหมองเมื่อตายแล้วเจ็บตอนแรกก็ยังวนเวียนอยู่แต่ไม่ได้ตามพระอาจารย์มาที่วัดพระธรรมกายได้รับบุญที่ทุกคนทำไปให้ก็คลายความโกรธมาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดคือนานๆก็แวบขึ้นมาสักทีมันจะแวบขึ้นมาในใจจึงได้ไปเกิดเป็นยักษินีระดับภูมิเทวาเป็นภูมิเทวาสายยักษ์เป็นยักษ์ผู้หญิงยักษินีโดยไปเป็นบริวารของยักษินีตนหนึ่งแต่ก็ได้พ้นไปจากบ้านหลังนั้นแล้วนะให้ทำบุญไปให้เรื่อยๆจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจนพ้นกรรมจากการเป็นยักษินีพี่ชายคนที่สอนเป็นคนหัวดีทำงานเก่งอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบี้มดตบยุงจนกระทั่งถึงสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำส่งผลให้อายุสั้นจ้ะอีกท่านในอดีตได้มีบุญส่งเสริมการศึกษาและรักในการศึกษาแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีติดข้ามชาติมาจึงได้เป็นคนหัวดีทำงานเก่งและก็อัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วภายหลังจากที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงจ้ะพี่ชายกันโตเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมีเศษกรรมดื่มสุราบวกกับความเสียใจเรื่องน้องชายตายในปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะพี่ชายคนที่สามประสาทการรับรู้ค่อนข้างช้าเพราะเศษกรรมดื่มสุราในอดีตมาส่งผลเช่นเดียวกันให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตอุทิศบุญนี้กับคู่เวรของเราแล้วก็อธิษฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดลาวิบากกรรมสุราเนี่ยจากหนักจะได้เป็นเบา

บาก็เป็นหายจ้ะพี่ชายทั้งสองลูกก็จะสามารถที่จะรับช่วงดูแลกิจการของพ่อบุญธรรมได้แต่ก็จะรุ่งเรืองได้ในระดับหนึ่งเพราะมีบุญในระดับหนึ่งกอบกับมีสุขภาพกายและใจยังไม่สมบูรณ์จ้ะพี่สบายลูกดีต่อครอบครัวและสนิทกันมากเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาแล้วก็เคยเป็นญาติกันมาด้วยจ้ะแม่เป็นเนื้องอกที่ท้องแต่หายได้เพราะกรรมการมีเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายมารวมกับกรรมปานาธิบาตฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยและฆ่าสัตว์ทำอาหารมารวมส่งผลจ้ะแต่ที่หายได้เพราะมีบุญทำทานด้วยยารักษาโรคกอบกับบุญสร้างพระในปัจจุบันมารวมทรงผลจ้ะพระองค์พระนี่ครูไม่ใหญ่สร้างทุกวันเลยนะรู้จักเป็นการมิตรท่านโดยชวนท่านมาวัดด้วยความอดทนและใจเย็นๆมาทำบุญทุกครั้งก็ให้มันอายุอาให้มันอธิษฐานจิตให้ท่านเลิกดื่มเหล้าและหันมาเข้าวัดแทนจ้ะในอดีตตัวลูกก็เคยเลี้ยงเหล้าเพื่อนบ่อยๆและชอบเอาเหล้าไปเป็นของกำนันในผู้ใหญ่วิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้มาได้แม่ขี้เมาเนี่ยแหละจ้ะคุณแม่ของสามีนักสาวที่ทำบุญสร้างพระก่อนเสียชีวิตท่านมีจิตผ่องใสอยากทำบุญสร้างพระแต่ก็ยังเข้าใจได้ในระดับหนึ่งไม่ลึกซึ้งมากตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่สร้างพระก่อนตายทำให้จิตสมองเพราะเริ่มใสในการสร้างพระเป็นหลักแม้จะเข้าใจยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ท่านกำลังชื่นชมเทพยาสมบัติอยู่ที่ความเบิกบานจ้ะสามีน้าสามีชาวญี่ปุ่นไม่ขาดที่น้าสาวจะมารับบุญที่ศูนย์แต่ว่าแต่ชวนมาทำบุญมักไม่ค่อยทำเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญอีกทั้งยังมีความตระหนี่อยู่ด้วยจ้าลูกก็จะต้องค่อยๆเล่าธรรมะให้ท่านฟังและชวนท่านนั่งสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้จิตท่านผ่องใสแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจเองในภายหลังจ้าลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันแต่ก็ได้พ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูและได้นัดสาวกับสามีนัดสาวได้ให้โอกาสลูกมาศึกษาที่ญี่ปุ่นเพราะมีเศษกรรมการมีเจ้าชู้จึงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่มีบุญสงเคราะห์ญาติจึงทำให้ได้พ่อแม่บุญธรรมอุปถัมภ์เลี้ยงดูอีกทั้งมีบุญส่งเสริมการศึกษาจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนให้ได้มาศึกษาที่ญี่ปุ่นจ้าลูกก็มีบุญที่ลูกสามารถจะศึกษาได้ทุกขั้นตามที่ลูกปรารถนานั่นแหละจ้าลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกุลธิดาในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงจ้าแต่ก็มีจิตปรารถนาที่จะช่วยเรื่องการเผยแผ่จ้าพี่อุบาสกคนหนึ่งที่รับบุญดูแลศูนย์เด็กที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตัวเกียวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่แล้วแต่เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชมีอัธยาศัยรักเด็กมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกและน้าสาวเมื่อบวชแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมโดยก็ถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลย

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

ราบคำถวายปัจจัย4สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรบุษกรบุญประมุขท่านธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะ

0: มมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับเครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรดวงชีวันล้วนมงคลและกัลยาณมิตรพรหมเลศใหม่ตันเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
3: อิมานิมะยังพันเต
4: คิลานะเพสัชานิ
3: คิลานะเพสัชานิ
4: สัปริวารานิ
3: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
3: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
3: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชฌานิ
3: คิลานะเพสัชฌานิ
4: สัปริวารานิ
3: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
3: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
3: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
3: หิตายะ
4: สุขายะ
3: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
3: นิพพานายัจจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
3: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
3: จงรับ
5: ยารักษาโรค
3: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
3: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนางกรอบคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญพัฒน์เกษมทิติพันธ์เรียนเชิญครับ
6: อิมานิมะยังพันเต
3: อิมานิมะยังพันเต
6: ตันดุลานิ
3: ตันตุลานิ
6: สัปริวารานิ
3: สัปริวารานิ
6: ภิกขุสังคัสสะ
3: ภิกขุสังคัสสะ
6: โอโ โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
6: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
6: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
6: อิมานิ
3: อิมานิ
6: ตันดุลานิ
3: ตันตุลานิ
6: สะปะริวารานิ
3: สะปะริวารานิ
6: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
6: อัมหากัง
3: อัมหากัง
6: ทีฆรตัง
3: ทีฆรตัง
6: หิตายะ
3: หิตายะ
6: สุขายะ
3: สุขายะ
6: นิพพานายัจจะ
3: นิพพานายัจจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
6: ข้าวสาร
3: ข้าวสาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
6: ขอพระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
6: จงรับ
3: จงรับ
6: ข้าวสาร
3: ข้าวสาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
6: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อประโยชน
6: ์เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
6: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
6: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ตลอดกาลนานเทอญ
3: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไป

การถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธรรมเมธีทุกท่านถ้าถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: ที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านพึงหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรณหอจันทร์ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวัดพระธรรมกายในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะย้อนไปในอดีตสี่อสงไขยเศษแสนมาครับเมื่อสเมตดาบทโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์จากพระทิพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตสเมตดาบทโพธิสัตว์จึงใคร่ควรตรวจตราถึงธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เห็นทานปฏิบัติข้อแรกจึงกล่าวสอนตนเองว่าหม้อน้ำที่เต็มเปี่ยมใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่ำปากลงน้ำย่อมไหลออกหมดน้ำย่อมไม่ขังอยู่ในหม้อน้ำฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นยาจกไม่ว่าจะต่ำซามสูงส่งและปราณกลางจงให้ฐานให้หมดเหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลงไว้ฉันนั้นหลวงพ่อธรรมชัยโยเคยให้โอวาทไว้ว่าการไปสู่นิพพานไม่ใช่ว่าจะไปพบเดียวชาติเดียวได้เนื่องจากชีวิตมีเวลาจำกัดจึงต้องอาศัยการเดินทางไปหลายภพหลายชาติการเดินทางจึงจะไปต้องมีเสบียงติดตัวหล่อเลี้ยงชีวิตให้เราได้อาศัยชีวิตที่มีอยู่ศึกษาค้นคว้าหนทางพระนิพพานได้เต็มที่เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเมื่อท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านก็ตรวจตราพบว่าทานบารมีนี้ควรเป็นเบื้องต้นที่ทำให้การสร้างบารมีอย่างอื่นสะดวกสบายเพราะถ้าขาดทานบารมีแล้วพบชาติต่อไปก็จะเป็นคนอดอยากยากจนขัดสนสร้างบารมีไม่สะดวกเพราะห่วงเรื่องทำมาหากินเมื่อทำมาหากินฝืดเครืองก็ต้องประกอบมิจฉาอาชีวะลักขโมยบ้างป่นจีบ้างในที่สุดชีวิตก็จะตกต่ำในภพนั้นและในอบายภูมิแต่ถ้าหากชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยพวกทรัพย์สมบัติจะให้ทานต่อก็สะดวกจะรักษาศีลก็สบายจะเจริญภาวนาก็ไม่ติดขัดแม้บารมีอื่นๆก็สร้างได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่ต้องทำมาให้กินให้ลำบากเนื่องจากอานิสงส์แห่งทานบารมีที่ตนได้กระทำไว้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานดาบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายปัตตาหารปัจจัยสี่ยารักษาโรคข้าวสารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกองค์ในอายตนะนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมก่อนหลวงพ่อธรรมชัยโยผู้เป็นล่มโพหลักชัยนำในการสร้างบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจบุญกุศลที่ท่านทานนาบริทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเตชะภวปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องได้รักษาให้ท่านทานนาบริทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่าน ให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศลให้สำเร็จที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไปดีแล้วตั้งใจไปดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิธรรมภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพ

0: ุเรียนเชิญท่านธรรมิกทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบุรีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: กับดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค่ะครับคุณผู้ชมบุญเกิดขึ้นด้วยกัน3วาระนะครับตามหลักวิชาคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วให้เราได้ปลื้มปิติใจและหมั่นระลึกนึกถึงบุญที่ได้กระทำไว้อย่างสม่ำเสมอครับและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญในการถวายภัตตาหารรวมถึงปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้นะครับณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ไม่สะดวกเดินทางมาอย่างไรก็ติดตามรับชมควบคู่กันประกอบพิธีกรรมไปได้ผ่านสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับเว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมตามความต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ GBN US Live Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC หรือ Zoom Application รับชมแล้วอย่าลืมที่จะร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นคอมเมนต์อนุโมทนาบุญนะครับส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรของเราได้มีส่วนแห่งบุญและก็จะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919196หรือว่าจะแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ก็ได้นะคะหรือร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์donate.dkcmian.org นะคะเข้าไปแล้วก็จะเห็นรายชื่อรายละเอียดของการสั่งสมบุญทุกๆอย่างเลยเลือกบุญที่เราอยากจะทำได้เลยทำเสร็จแล้วจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วค่ะทาง LINE Official ID LINE นะคะแอดเป็นเพื่อนกันได้เลย @ธรรมกายาในช่องทางนี้ก็สามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้หากมีข้อสงสัยนะคะรวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆนะคะหรือว่ารายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC ได้ด้วยค่ะ
1: ครับผมกำหนดการงานบุญด้วยเช่นกัน
0: ใช่แล้ว
1: ที่เราจะเข้าไปติดตามและก็รับทราบข้อมูลกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการสมาธิแก้วรุ่นพิเศษประจำปีพุทธศักราช2569ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่เน้นการปฏิบัติธรรมสามารถสมัครได้นะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปอบรมระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมพุทธศักราช2569และจะเดินทางนะครับไปยังจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฮอดณสวนสุขสว่างเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งนะครับคุณสมบัติเป็นชายหรือหญิงอายุ 18-60 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจด้วยรักการปฏิบัติธรรมและการฝึกฝนอบรมตนเองสามารถรักษาศีล8ได้ตลอดการอบรมทั้งโครงการผ่านการสัมภาษณ์จากทางโครงการนะครับสามารถแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะครับรายละเอียดแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ LINE ID และเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือจะสแกน QR Code เป็นเพื่อนกันที่ LINE ก็ได้เช่นกันครับฝึกฝนใจให้สงบค้นพบความสุขที่แท้จริงในธรรมชาติที่งดงามนะ18ถึง60ปีน
0: ะ
1: ได้หมดเลยคุณสัญญาวลีก็ได
0: ้ยังได้
1: ยังได้อยู่นะสุดท้าย
0: ครับก็ไปสมัครกันได
1: ้
0: นะคะช่วงนี้นะคะเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มขอคุณผู้ชมมีความสุขเบิกบานใจในการสั่งสมบุญทุกๆวันเลยนะคะช่วงนี้คุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์ดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยสู่มหากาลทานกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในปีนี้ปีพุทธศักราช2569ได้อาราธนาคุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินซึ่งคุณยายเคยปรารภไว้ด้วยความเมตตาว่าหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะแล้วยายจะคุมบุญให้ส่วนว่าการคุมบุญของคุณยายอาจารย์จะทรงคุณค่าและมีอานุภาพเพียงใดเราไปพบคำตอบได้จากคุณป้าใสกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตจากบทสัมภาษณ์นี้กันค่ะ
1: เอ๊ะปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้เอ๊ะงั้นเราปีนี้เราทอดถิ่นบูชาธรรมคุณยายอยู่

0: หลวงปู่ท่านบอกว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองหลวงปู่พูดมาตั้งนานแล้วพอคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองเข้าขนาดคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองอะแล้วมาอยู่วัดธรรมกายอะใครจะไปแข่งกับคุณยายที่จะมีกำลังบุญที่จะเป็นผู้นำไม่มีใครนอกจากหลวงพ่อหลวงปู่แล้วไม่มีใครสามารถเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงเอาคุณยายมาอันที่หนึ่งคุณยายเป็นผู้สร้างวัดธรรมกายใครปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยท่านทุ่มเททำมาเพราะคุณแค่การสร้างวัดให้เนี่ยก็ท่วมหัวเอาแต่เราได้กำลังบุญของยายซึ่งประมาณของยายเนี่ยกำลังบุญของยายเนี่ยมันท่วมฟ้าท่วมดินนะอธิบายไม่ได้นะเราเป็นอย่างยายไม่ได้หรอกแต่เราตามยายได้อู้ท่านดีใจมากท่านจะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะท่านจะมาพูดอย่างเนี้ย
1: ช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้โหจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให
2: ้ยายยังอยู่กับเราไม่เคยจากไป
0: อย่างที่ยายบอกว่ายายจะคุมบุญให้อ่ะยายพูดกับทุกคนยายไม่ได้พูดเล่นนะยายพูดจริงแล้วก็เวลาที่ยายคุมบุญน่ะป้าจะป้าพูดให้ฟังแต่คนก็คงไม่เข้าใจอ่ะก็คือความที่ยายมีอนุภาพพระธรรมกายของยายเนี่ยมันจำนวนนับไม่ได้นะพวกเราคนธรรมะเป็นเนี่ยเราปฏิหารกายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปควบคุมทุกอย่างได้ขนาดยายมันมีปฏิหารชั้นเดียวปฏิหารหลายชั้นปฏิหารไปเยอะๆกายของยายมันนับไม่ถ้วนและกายของยายก็จะมีอนุภาพเท่ากับยายเพราะฉะนั้นมันจึงคุมได้ทุกมันจึงคุมได้ทั้งหมดและมันหนาแน่นมากขยายกายธรรมดาก็ยังดินใต้ขวาหน้าหลังบนล่างกลางระหว่างหัวต่อออกคือแค่นี้แต่ของคุณยายเนี่ยไม่ว่าจะไปสักกี่หนกี่หนก็จะมันคือคุณยายเพราะฉะนั้นคุณยายจึงเข้ามาอยู่ในใจของทุกคนและอนุภาพของคุณยายเนี่ยคุณยายควบคุมได้มันยิ่งกว่าการควบคุมจากมอเตอร์สำคัญดีค่ะคุณยายเนี่ยจะเข้าไปชำระเห็นจำคิดรู้นะพอชำระเห็นจำคิดรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปกระทาด้วยตัวธาตุกับตัวธรรมมันต้องสะอาดมันต้องชำระสองธาตุเนี่ยสองก้อนเนี่ยให้มันสะอาดไปพร้อมๆกันเพื่อบุญที่ยายส่งมาให้เนี่ยมันจะได้เก็บเอาไว้ได้และคำว่ายายคุมบุญเนี่ยคือยายจะเอาบุญมาใส่ไปให้เลยและยายก็จะกลั่นธรรมและธาตุของบุคคลคนนั้นน่ะนั้นๆน่ะให้สะอาดเพื่อเก็บบุญของยายได้และถ้ายายยังตามรักษาอยู่บุญทุนเนี่ยมันทับทวีได้อันก็อยู่ที่ว่ายายทำให้เราทุกอย่างแล้ว

เราทำแค่ไหนนั้นตัวเราเองต้องมีศีลแล้วก็ต้องทำธรรมะอันนี้สำคัญมากศีลกับธรรมะต้องไปด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้อนุภาพของยายที่ส่งมาที่เราเนี่ยมันไม่หย่อนแต่ละคนต้องให้เท่ากันแต่ไม่เท่ากันต้องให้เท่ากันหมดแต่ทุกคนก็จะได้ไปตามที่ตัวเองจะได้ตนเองแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเองจะรักษาได้แค่ไหนเอาไปเพิ่มได้ไหมหรือว่าเอาไปหายมันจะไปหักกลบลบนี่กับกรรมเก่าด้วยนะถูกไหมไม่มีกรรมเก่ามาก็เหลือแค่ไหนก็แค่นั้นอย่ามาโทษว่าทำบุญกับยายแล้วไหนว่ายายช่วยทุกอย่างทำไมมันมีคนพูดไม่เห็นจริงเลยนะโอ้ไม่ใช่แหละเข้าใจผิดยิ่งพูดอย่างนั้นยิ่งไม่ได้มันต้องดูว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้อย่างที่ยายพูดเลยเราผิดอะไรหรือเปล่าก็กลับมาดูตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปเศรษฐีพร้อมเป็นประธานหลายคนมากแต่ว่าเราก็เป็นได้แค่เรานะอย่างเก่งก็ครอบครัวของเราหรือไม่เราก็นึกอุทิศส่วนกุศลนึกแผ่เมตตาก็ทำได้ตามภาษาที่ใจของเราทำได้แต่คุณยายไม่ใช่นะคุณยายสามารถที่จะเข้าไปคุมใจของทุกคนให้ทุกคนเหมือนยายได้หมดเลยนะมันนับจำนวนไม่ได้นะเท่ากับว่าคนทั้งหมดของเราสมมติสัก 500,000 คนก็คือคุณยาย 500,000 องค์นะคุณยาย 500,000 องค์กำลังบุญของท่าน 500,000 เท่านะ

็นคุณยายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมันยังยายอ่ะมาเป็นเจ้าภาพดิเท่าไหร่ก็ได้สักเขาให้เป็นเท่าไหร่ล่ะกองเล็ก 20,000 30,000 เราก็เป็นไปเราก็ได้กำลังขนาดนั้นแหละตามอัตราของเราแต่ทุกคนคือได้กำลังจากยายในคุณยายเนี่ยยายจะมีหลวงพ่อกับหลวงปู่อยู่กับคุณยายตลอดเวลากี่ทบมากี่ทบกี่เท่าอุ้ยบาทเดียวก็มหาศาลแล้วแต่ขอให้ใจได้นะคุณเก็บเงินไว้เผลอๆไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณทำบุญเลยคุณได้ใช้แน่ถูกไหมได้ใช้แน่ได้ใช้ทันทีแล้วบุญเนี่ยสกัดบาปได้เวลาที่เราชะตาเราไม่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรามีบุญเยอะเข้าบาปมันถอยออกไปพอบาปถอยออกไปแล้วเรากำลังจะทำบุญซ้ำเข้าไปอีกบุญจะชักเราขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเก็บเงินไว้บาปมันจ้องอยู่แล้วบุญไม่มีมันก็เอาหมดทีนี้เอาหมดเลยเราจะกลับตัวไม่ได้อย่าคิดว่าจะกลับตัวทันกลับ

ที่ให้กลับตัวแล้วการได้เกิดมากับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยมันเป็นบุญที่เทียบกับอะไรไม่ได้แล้วนะนั้นอย่าละเลยบุญที่ตัวเองได้นี้อยู่แล้วยายมักจะเตือนเสมอว่าคุณไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีค่าเท่าบุญคุณจำไว้นะบุญเท่านั้นนะที่จะช่วยได้แล้วเราจะไม่เอาเหรออย่าลืมว่าคุณยายมีบุญขนาดไหนสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้หลวงพ่อธรรมะนี่ยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วคุณยายยังสร้างฐานให้หลวงพ่อธรรมะได้เป็นคนที่หลวงพ่อธรรมะทั้งรักทั้งเคารพอ่ะเราจะอยู่เบาแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็เป็นกตัญญูบูชาแล้วหลวงพ่อธรรมะคงไม่รักคนที่ไร้สาระไม่บูชาคนเทิดทูนคนที่ไร้สาระบุญกฐินยายเนี่ยก็คือเอาใจไปผูกไว้กับยายยายมีเรือลำใหญ่โดดขึ้นเรือไปกับยายก็คือแค่นี้แหละ

0: อย่าครับยายเป็นประธานกฐินนะครับ
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

คำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ Yes หรือ No จุดกำเนิดของหมู่คณะของพวกเราต้องถือว่าตั้งต้นมาจากผู้นำของเราก็คือหลวงพ่อธรรมะหมู่คณะชุดแรกๆถึงได้ตั้งต้นกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเรียนตั้งแต่ปี2506รุ่นของหลวงพ่อธรรมะนั้นคือรุ่นที่23ส่วนฉันก็ไปพบหลวงพ่อธรรมะนั้นฉันเป็นรุ่น27คือพ.ศ.2510ตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตอยู่เป็นนิสิตปีที่5ตอนที่เข้าไปในเกษตรนั้นตัวเองจริงๆนั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติเลยแต่เพื่อนมาบอกว่าสนใจไหมตอนนั้นคือหัวเลี้ยวหัวต่อมันพลิกเลยนึกถึงวันนั้นแล้วก็ยังแปลกใจว่าทำไมเราสนใจก็เลยตอบไปว่าได้เพื่อนคนนี้ก็เลยพาไปหารุ่นพี่สองคนคือหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อตะตะที่คอกวัวแล้วหลวงพ่อธรรมะนั้นท่านเป็นผู้นำอาการของหลวงพ่อตะตะตอนนั้นให้ความเคารพหลวงพ่อธรรมะเพราะนั้นหลวงพ่อธรรมะบอกว่าพี่เด็ดช่วยสอนน้องทีนี่คือประโยคที่ท่านให้มาตอนนั้นเพราะนั้นก็เลยเริ่มต้นฝึกตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนประมาณปลายปี2510ฝึกได้ประมาณสักเดือน2เดือนเพื่อนคนนี้ก็บอกอีกว่าจะพาไปหาคุณยายไปหายายนี่เข้าใจว่าเป็นต้นปี2511ต้นปีใหม่ๆเลยบ้านธรรมประสิทธิ์ขึ้นใหม่ๆเลยถ้าพูดง่ายๆที่ไปเนี่ยสิทธิ์ชุดแรกๆของบ้านธรรมประสิทธิ์ก็นั่งอยู่เนี่ยเข้าไปในบ้านธรรมประสิทธิ์ตอนนั้นแล้วเห็นคุณยายท่านกำลังปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็เห็นว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกนั้นก็คือต้นจันผาประกายตาแรกเห็นแล้วมันประทับอยู่ในใจเพราะประกายตาของยายนี่เป็นประกายตาของคนตรงจริงใจแล้วก็ความมีเมตตาซ้อนอยู่ข้างในตาท่านนิ่งๆแต่ตาที่ท่านนิ่งๆน่ะเราจะมีความสุขท่านมองลึกเข้าไปในตัวเราแวบเดียวนั้นฉันเข้าใจว่าท่านรู้จักฉันในขณะที่ฉันยังไม่ค่อยรู้จักท่านเลยถ้าเราจะเคารพใครสักคนหนึ่งเป็นครูเราก็อยากได้คนตรงอย่างเนี้ยมาเป็นครูท่านก็สอนการนั่งให้เราก็นั่งจำได้ว่านั่งครั้งแรกแค่10นาที10กว่านาทีปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วคุณยายท่านก็คงเห็นอาการเพราะนั้น10กว่านาทีนั้นนะท่านก็บอกว่าอ้าวพักได้แล้วแล้วท่านก็ยิ้มแต่ไม่มีคำตำหนิอะไรออกมาจากปากท่านเลยนี่คือคุณสมบัติความเป็นครูของยายมีแต่คำให้กำลังใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วท่านก็บอกว่ามีเวลาก็มาอีกนะสมัยนั้นเส้นทางไปถึงยายมันก็คือเส้นทางนี้แหละคือพบหลวงพ่อธรรมะแล้วก็ต่อทอดไปถึงคุณยายแล้วทำให้หมู่คณะเล็กๆมันก็ก่อตัวขึ้นแล้วจุดนี้แหละเป็นชุดที่มาเริ่มต้นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านบอกว่าอะไรข้างนอกมันจะเป็นยังไงท่านไม่สนใจท่านไม่ห่วงแม้กระทั่งการเรียนที่เกษตรท่านยังไม่ห่วงเลยเพราะตอนนั้นท่านรู้แต่ว่าวิชาที่ยายให้เนี่ยนี่คือโอกาสในชีวิตของท่านที่ท่านจะได้เรียนรู้วิชาเป็นวิชาที่ทางโลกไม่มีสอนและคนที่จะสอนให้ท่านได้มีคนเดียวคือยายเพราะนั้นเวลาท่านถึงทุ่มให้อยู่กับสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดนั่นคือวิชาความรู้ที่จะได้จากยายสิ่งอื่นท่านยอมสละได้หมดเพราะนั้นท่านพบยันแต่06มา07 08

0: 09เนี่ย3 4ปีท่านบอก3 4ปี09ทำไมมาถึงแค่09เพราะปลายปีนะลอยกระทงนั่นแหละเจอหลวงพ่อตะตะแล้วเรื่องหลวงพ่อตะตะก็เข้ามานี่คือความลงตัวที่ทีมภายในเขาวางเอาไว้ให้เลยจะนึกถึงประวัติของพวกเราย้อนหลังมาถึงตอนเจอหลวงพ่อตะนี่คือสัญญาณจากภายในเขาบอกมาว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปข้างหน้ากำลังจะมาถึงเพราะหลวงพ่อตะคือมือทำงานการสร้างวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นหลังจากหลวงพ่อธรรมะบวชเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อเข้ามาถึงยายใหม่ๆขอคุณยายขออนุญาตบวชคุณยายบอกว่าอย่าเพิ่งบวชก่อนเลยคุณไปเรียนซะให้จบซะก่อนเมื่อจบแล้วยายจะบวชให้
1: หลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนนึงหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหันสององค์นี่ลงสองคนที่ได้เกือบตาย
0: พอถึงพ.ศ.2512ตั้งแต่ต้นปีละยายตามแล้วว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยังตามแม้กระทั่งเหลืออีกกี่วิชาเพราะยายจะไม่เคยตามเรื่องลูกศิษย์อะไรขนาดนี้เลยตามอยู่คนเดียวคือหลวงพ่อธรรมะเพราะหลวงพ่อธรรมะคือผู้ที่จะปักหลักของหมู่คณะหลวงพ่อไปหายายที่บ้านธรรมศีลแล้วพอนั่งลงปั๊บยายถามเลยไม่ต้องไปเรื่องอื่นอ่ะคุณจะบวชเมื่อไหร่ช่วยเอาปฏิทินมาทีท่านก็ดูแล้วท่านก็วงเลยนะแล้วก็คืนให้ยายยายก็ไปติดที่ผนังหลวงพ่อธรรมะบอกว่ามาเล่าในประวัติท่านก็คือที่วงวันที่27สิงหาเพราะวันที่27สิงหาเนี่ยเป็นวันเพ็ญเดือน9เพราะว่าท่านชอบวันเพ็ญทุกคนก็จะอะเลิร์ตพร้อมที่จะช่วยงานเรื่องอะไรที่จะไปถึงโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อทัตตะก็รับเรื่องเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องพิธีอะไรหลายอย่างอาจารย์ทวินก็รับเรื่องฉันยังจำได้ว่าเขามอบหมายให้ฉันไปหาดอกบัวมาเพราะตอนเป็นนาคใช่ไหมตอนเวียนเนี่ยจะต้องใช้ดอกบัวเพราะนั้นก็พอถึงวันที่27สิงหาทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาที่เขาจัดแถวที่ข้างโบสถ์ก่อนเวียนก็มีก็บอกอ้าวเดี๋ยวไปถือถาดไปอยู่ใกล้และเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำตลอดเพราะว่าเป็นโอกาสที่โอ้ได้ถ่ายรูปกับนาคภูมิใจดีใจมากเลยเพราะเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้โอกาสนั้นวันที่หลวงพ่อบวชแล้วยายถวายของเสร็จแล้วท่านเดินกลับบ้านธรรมสิทธิ์ฉันเดินตามหลังประโยคที่ฉันได้ยินยายเนี่ยเดินท่านมีความสุขถึงจะเหนื่อยแค่ไหนวันนั้นท่านมีความสุขมากแล้วท่านก็บอกว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้วแสดงว่ามันมีนัยยะลึกที่ซ้อนอยู่ในการบวชของหลวงพ่อธรรมะแสดงว่าอะไรก็ตามที่จะขวางมันขวางท่านอยู่แล้วท่านสามารถที่จะเข้าสู่เรื่องการบวชแล้วการบวชของท่านนี้จะตั้งต้นของหมู่คณะที่จะเกิดขึ้นต่อมาจากบวชได้สักวันสองวันฉันก็ไปที่บ้านธรรมสิทธิ์เพื่อที่จะไปดูว่ามันยังมีงานอะไรที่ต้องเคลียร์แล้ววันนั้นไปเนี่ยบ้านธรรมสิทธิ์ปกติคุณยายฉันชอบประตูหน้าเนี่ยมันจะเป็น2บานประตูนะ2บานแล้วเปิดโล่งวันนั้นหลังจากบวชเนี่ยพอฉันไปเนี่ยบานประตู1ปิดอีกบานประตู1แง้มฉันก็นึกด้วยวิสัยของลูกศิษย์นะออกแง้มไว้ให้เราดูก็เห็นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในที่เดิมที่ท่านชอบนั่งอยู่ใกล้ๆเสาส่วนยายก็จะห่างออกมาประมาณสัก2เมตรนั่งดิ่งธรรมะกันทั้งคู่แล้วฉันมองหลวงพ่อธรรมะวันนั้นเนี่ย

มันเป็นความสว่างที่มาจากมันมีความสว่างท่านสะอาดแล้วมันสว่างถ้าว่าใช้ศัพท์แบบของท่านก็ทำวิชาเพื่อเจไปดูว่ามันคืออะไรที่ท่านบวชเนี่ยจะต้องอะไรวันหนึ่งยายก็มาใกล้ๆกระซิบบอกกำลังตามหาที่เพราะนั้นการตามหาที่ถึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคำว่าตามหาที่ในที่ถึงได้เกิดขึ้นศัพท์ในที่เนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคของยายเวลายายจะไปนั่งธรรมะที่โรงงานทำวิชายายไม่ได้ใช้ว่ายายจะไปนั่งสมาธินะแต่ว่ายายจะใช้คำว่ายายจะไปเข้าที่คำว่าที่เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะที่ยายใช้หมายถึงที่ที่ศูนย์กลางกายเพราะนั้นสิ่งที่ท่านตามหาที่ในที่เป็นการบอกว่าท่านตามหาที่ไม่ได้ตามหาข้างนอกแต่ตามหาจากข้างในและนั่นคือจุดเริ่มต้นตามหาที่นับจากวันที่หลวงพ่อบวชเกือบ2เดือนเต็มข่าวว่าเราได้ที่ก็มาถึงคนที่ไปตามหาที่ก็คือหลวงพ่อตตะอาจารย์ทวินฉันถามหลวงพ่อตตะว่าที่ไปบ้านคุณวรณีไปวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณหญิงใช่ไหมหลวงพ่อตถาบอกว่าไม่ใช่ที่ไปบ้านวันนั้นเนี่ยเพราะยายบอกให้หลวงพ่อตถาไปวันนี้แล้วจะสำเร็จก็ไปวันนั้นนะเพราะเป็นวันเกิดของคุณหญิงท่านแต่ชุดที่เราไปไม่ได้ชำนาญเกี่ยวเรื่องการขอที่อะไรเลยนะมือใหม่หัดขัดพังนั้นเลยหลวงพ่อตถาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปเนี่ยกะว่าจะไปขอที่แต่นึกไม่ออกว่าจะไปพูดขอเขาอย่างไรปรึกษากันแล้วก็เลยเริ่มต้นกันที่ว่าจะขอซื้อที่เพราะนั้นวันนั้นพอเริ่มต้นในการขอซื้อที่ทั้งคุณหญิงทั้งคุณวรณีก็เลยนิ่งกันเอ๊ะจะมาซื้อที่ไอ้นี่วันเกิดก็เลยเงียบๆกันไปกลับมานี่นึกว่าฟาวแล้วนะแต่คุณอาจารย์ทวินท่านก็ยังไม่ละความพยายามเพราะว่าคุณวรณีก็ทำงานกระทรวงศึกษาด้วยกันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจว่าวันหนึ่งไปเจอกันที่กระทรวงวันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นวันที่26นี่แหละ26ตุลาคุณวรณีพอเห็นอาจารย์ทวินนะไอ้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกวักมือเรียกนะวินมานี่สิอาจารย์ทวินก็เตรียมใจเลยนะจะฟังเรื่องซื้อไปขอซื้อที่เนี่ยไปยืนสงบเสงี่ยมอยู่ข้างหน้าคุณวรณีเลยนะแล้วคุณวรณีท่านเห็นแล้วท่านก็เลยหยอกที่เธอไปวันนั้นน่ะที่ว่าจะขอซื้อที่น่ะถามคุณแม่แล้วคุณแม่ท่านบอกว่าไม่ขายโอ้อาจารย์ทวีก็หัวใจหล่นลงไปเลยแล้วคุณวรณีท่านก็ยิ้มหัวเราะคิดแล้วแต่คุณแม่ท่านถามว่าเขาจะไปสร้างวัดใช่ไหมคุณวรณีรีบตอบเลยใช่คุณแม่บอกว่าถ้าเขาจะไปสร้างวัดฉันจะยกให้เลยเป็นจุดตั้งต้นที่เราเริ่มได้ที่แล้วถึงได้ตามมาด้วยการมาดูที่พอเรารู้ว่าเราจะได้ที่คุณทวินก็พาเจ้าของที่เนี่ยมาที่บ้านธรรมสิทธิ์แล้วมาเรียนธรรมะกับยายด้วยนะคุณวรณีท่านก็เห็นเจตนาที่ดีของเราที่จะสร้างวัดแน่ๆแต่บอกว่าท่านเองก็ยังไม่เคยไปเลยที่พวกเราก็อยากจะดูว่าไอ้ที่ที่พูดถึงเนี่ยอยู่ในผังเนี่ยนะมันเป็นยังไงก็ยกทีมกันมาเลยสมัยนั้นมากันนี่นะพอถึงตรงปากทางเข้าของหลวงเห็นเป็นถนนอะไรลาดยางพอขึ้นสะพานหนึ่งปั๊บเป็นสะพานไม้ลงจากสะพานหนึ่งปั๊บลูกหลังล้วนเลยทีนี้ฝุ่นแดงมาตลอดทางเห็นยายเบิกบานยายไม่มีอะไรเลยยายเบิกบานแช่มชื่นเพราะท่านเป็นคนหาให้เองเพราะหลวงพ่อขอไว้ยายบอกว่าต้องการอะไรบ้างติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ฟรีได้หมดเลย3ข้อส่วนเราก็พอดีหลวงพ่อสตาชวนไอ้น้องไปแต่เรียกอย่างนี้เลยนะไอ้น้องไปวัดที่กันแล้วท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมที่วัดมาเรานึกถึงป้าวันนี้โอ้โหหลวงพ่อตถาพร้อมต่อมาเมื่อตอนที่ไปสร้างเจดีย์ตถาชีโวเนี่ย

0: ไปเจอท่านที่นั่นพอดีนึกถึงเรื่องที่เราไปดูที่ครั้งแรกนะหลวงพ่อชวนผมไปวัดที่พอไปสุดที่แล้วผมหันมาถามหลวงพ่อว่าเท่าไหร่หลวงพ่อจำได้ไหมได้เท่าไหร่1,060เว้ยอยู่ในใจเว้ยท่านตอบเองเลยนะฉันได้ยินหูนะโอ้ท่านยังจำได้ไว้1,060เนี่ยยายสดชื่นอยู่แต่หลวงพ่อจะนิ่งของหลวงพ่อฉันเข้าใจว่าท่านตรองแล้วจะทำยังไงจะเอายังไงเพราะคำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ yes or no
1: เราต้องคิดหาเป็นดินยักแห่งนะฮะอย่าก็คิดได้ให้คนไปขอเป็นดินขอ50ไร่เขาให้ยกให้หมดผืนเลยจ้ะอย่าก็ส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มี

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะใจของคนเรานั้นมีปกติซัดสายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะ
1: ให้ทุกๆคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

คุณผู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอานุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูเมตใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ย
จึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆ
มีเพื่อนกับเรียนนั่นแหละ

แต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้น

มนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อย
นิ่งอย่าง

นิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่ม
เบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก
มลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวส
ร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกาย

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงาน

บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้

ปวัตนสูตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระโดยเชื่อมสายบุญพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยและวัดพระธรรมกายทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลล์แลนด์ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีได้แก่กัลยาณมิตรเอวินกัลยาณมิตรสาธิตเวทเทอร์เกนกัลยาณมิตรพัชรินเต็มรัตและกัลยาณมิตรมานิตรโอกระโทกในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าทั้งยังได้กล่าวสโมทนียกถาเพื่อให้ธรรมะและกล่าวอนุโมทนาบุญซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและรอยยิ้มอิ่มบุญให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้หลังจากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเบิกบานใจน้อมนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอิบเบิกบานในบุญซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวพุทธในต่างแดนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเบิกบานบันเทิงใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่กัลยาณมิตรบัวหลวงคชศิลาจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมถึงความสำคัญของการสร้างบุญของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูงโดยยกเรื่องการทำหน้าที่เป็นประธานกฐินเพื่อเป็นข้อคิดให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญและสืบสานงานพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีที่ทางวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์จะได้จัดขึ้นในปีนี้ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เริ่มใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปและในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569
สวดแล้วสามารถ

งย่อส่วนกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา6โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลณชนบทแคว้นโกศลมีหมู่บ้านชาวประมงประมาณ 1,000 ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกตลอดมาครั้งต่อมาหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ตั้งครรภ์นับตั้งแต่นั้นมาทุกครอบครัวต่างก็ทำมาหากินฟื้นเคืองลำบากมากขึ้นตามลำดับซ้ำยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนืองๆเช่นถูกไฟไหม้บ้านถึง7ครั้งถูกทางการปรับถึง7ผลชาวประมงทั้งหลายจึงประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขในที่สุดจึงเห็นพ้องต้องกันว่าคงจะต้องมีบุคคลที่เป็นกาลกิณีอยู่ในหมู่บ้านอย่างแน่นอนจึงช่วยกันค้นหาบุคคลที่เป็นกาลกิณีนั้นโดยแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ500คนกลุ่มครอบครัวที่หญิงมีคันผู้นี้ไปอยู่ก็ทำมาหากินไม่ขึ้นส่วนกลุ่มหนึ่งที่แยกออกไปกลับเจริญขึ้นพวกที่แย่ลงก็แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มอีกครั้งแยกกันโดยทำนองนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือครอบครัวของหญิงมีคันเพียงครอบครัวเดียวชาวบ้านทั้งหลายจึงพากันขับไล่ครอบครัวของนางออกจากหมู่บ้านไปเพราะถือว่าเป็นกาลกิณีครอบครัวของนางจึงมีความเป็นอยู่ยากแค้นแสนสาหัสขึ้นไปอีกหญิงนั้นเมื่อคลอดบุตรแล้วก็พยายามอดทนเลี้ยงลูกจนเติบโตวิ่งเล่นได้แต่ครอบครัวของนางต้องอยู่อย่างอดอยากยากแค้นยิ่งนักในที่สุดวันหนึ่งนางจึงพูดกับลูกชายว่า
1: ลูกเอ๋ยเจ้าจงไปหากินเอาเองเถอะนะพ่อกับแม่เลี้ยงเจ้าต่อไปไม่ไหวแล้ว
0: พร้อมกันนั้นก็เอาชามดินเผาใบหนึ่งยัดใส่มือลูกแล้วหนีไปอยู่เสียที่อื่นตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนี้ก็ต้องร่อนเร่ไปเรื่อยๆมีความอดอยากหิวโหยตลอดเวลาไม่เคยได้กินอาหารเป็นมื้อสักครั้งได้แต่เก็บเศษอาหารที่เขาทำหกหล่นหรือสาดทิ้งมากินตกค่ำก็อาศัยนอนตามศาลาวัดบ้างชายคาบ้านหรือตามใต้สะพานบ้างน้ำท่าไม่เคยได้อาบร่างกายสู้ผอมสกปรกมีสภาพเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นเป็นเช่นนั้นจนอายุได้ประมาณ7ขวบวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรกำลังบิณฑบาตอยู่ในนครสาวัตถีได้เห็นเด็กนั้นกำลังเก็บเมล็ดข้าวที่เขาสาดทิ้งจากการล้างหม้อล้างชามมากินทีละเม็ดท่านรู้สึกสงสารยิ่งนักจึงเข้าไปสอบถามแล้วพามายังเชตวันมหาวิหารให้บรรพชาเป็นสามเณรทำให้เด็กนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นครั้งอายุ20ปีบริบูรณ์ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับฉายาว่าโลสกะติสสะถึงแม้ว่าจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ตามแต่ท่านโลสกะติสสะไม่เคยได้ฉันอิ่มเลยได้ฉันเพียงแค่พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆเท่านั้นเพราะเมื่อใครใส่บาตรให้ท่านทัพพีเดียวคนอื่นๆที่จะใส่ให้อีกก็จะเห็นเสมือนว่าบาตรนั้นมีอาหารเต็มจนล้นขอบบาตรแล้วจึงใส่ให้องค์อื่นแทนแม้กระนั้นก็ตามท่านก็มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมไปเลิศในที่สุดก็สามารถทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเข้าถึงพระธรรมกายอรหันต์หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังคงมีลาภน้อยไม่ได้ฉันอิ่มอยู่ตามเคยร่างกายจึงทรุดโทรมตลอดมาจนกระทั่งใกล้วันเข้านิพพานวันหนึ่งพระสารีบุตรพระเถระทราบว่าใกล้เวลาที่พระโลสกะติสสะเถระจะเข้านิพพานแล้วจึงคิดอนุเคราะห์ให้ท่านได้ฉันอาหารเต็มอิ่มสักมื้อหนึ่งจึงพาท่านไปบิณฑบาตด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านไปด้วยพระสารีบุตรกลับไม่ได้อะไรเลยแม้เพียงการยกมือไหว้จากชาวบ้านท่านเห็นเช่นนั้นจึงให้พระโลสกะติสสะเถระกลับไปรอที่หอฉันก่อนแล้วท่านก็ย้อนกลับไปบิณฑบาตใหม่คราวนี้ชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันนิมนต์ท่านให้นั่งในที่อันควร แล้วถวายภัตตาหารมากมายพระสารีบุตรจึงให้คนนำอาหารไปถวายพระโลสกะติสสะแต่คนนำอาหารไปนั้นกลับลืมไปว่าจะนำไปให้ใครจึงกินเสียเองเมื่อพระสารีบุตรกลับมาถึงวัดทราบว่าท่านยังไม่ได้ฉันจึงสลดใจยิ่งนักแต่เห็นว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่จึงเข้าไปในพระราชวังพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงรับสั่งให้นำบาตรมาแต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่เวลาถวายของข่าวจึงถวายของหวานให้สี่อย่างคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งและอ้อยพระสารีบุตรนำของหวานที่ได้กลับไปที่หอฉันจึงเรียกพระโลสกะติสสะให้มาฉันแต่พระโลสกะติสสะรู้สึกเกรงใจจะไม่ฉันพระสารีบุตรจึงขยันขยอให้มาฉันแล้วยืนถือบาตรไว้เพราะเกรงว่าหากปล่อยบาตรออกจากมือเมื่อไรอาหารในบาตรก็จะหายไปหมดมื้อนั้นพระโลสกะติสสะจึงนั่งฉันของหวานนั้นจนอิ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากนั้นท่านก็นิพพานในวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งให้ปลงสรีระของท่านแล้วเก็บพระธาตุไว้ในเจดีย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงพระโลสกะติสสะเถระว่าท่านเป็นผู้มีลาภน้อยมีความเป็นอยู่อดๆอยากๆอย่างนั้นแต่ก็ยังบรรลุพระอริยธรรมได้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปยังธรรมสภาทรงทราบข้อสนทนานั้นแล้วจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสว่า
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโลสกะติสสะเถระผู้นี้มีลาภน้อยเพราะเคยประกอบกรรมทำลายลาภของผู้อื่นและการได้อภิญญาก็ด้วยผลบุญที่บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วในอดีตชาตินั่นเอง
0: จากนั้นพระพุทธองค์ทรงนำโลสกะชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตกาลนานมาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้ากุตมพีเศรษฐีผู้ใจบุญท่านหนึ่งได้นำพระอรหันต์ที่ผ่านทางมาพักยังวัดที่ตนเป็นผู้อุปัฏฐากอยู่ซึ่งพระภิกษุเจ้าอาวาสก็ต้อนรับเป็นอันดีเศรษฐีได้กราบพระอรหันต์อคันตุกะแล้วก็นั่งฟังธรรมจากท่านจนมืดค่ำเมื่อจะกลับก็ได้อาราธนาทั้งพระภิกษุเจ้าอาวาสและพระอคันตุกะให้ไปรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพระภิกษุเจ้าอาวาสเห็นกุตมพีเอาใจใส่พระเถระอคันตุกะมากจึงบังเกิดความริษยา
3: เนี่ยถ้าเรานิมนต์พระรูปนี้ไปพร้อมกันเนี่ยกุตมพีเศรษฐีก็จะไม่สนใจเราไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องหาทางกีดกัน
0: ดังนั้นในตอนเช้าแทนที่จะตีระฆังเป็นสัญญาณเจ้าอาวาสก็ใช้หลังเล็บเคาะเอาพอเป็นพิธี
3: กระผมเรียกแล้วนะท่านน่ะไม่ได้ยินเอง
0: เมื่อได้เวลาก็นำพระในวัดไปบ้านเศรษฐีตามที่รับนิมนต์โดยไม่รู้ว่าพระอคันตุกะได้ออกบิณฑบาตแยกไปอีกทางอย่างสงบก่อนแล้ว
4: ความริษยาไม่ก่อประโยชน์ใดๆเลย
3: รีบๆเดินไวๆเขานะเดี๋ยวจะสาย
0: พอได้เวลาฉันอาหารมีโอกาสก็รีบให้ร้ายพระอคันตุกะตามที่จิตคิดริษยา
3: อาตมาตีระฆังก็แล้วเคาะประตูก็แล้วก็ยังไม่เห็นท่านตื่นเลยเมื่อวานน่ะคงจะฉันอาหารเสียจนอิ่มเกินไปวันนี้เลยเอาแต่นอนลุกไม่ขึ้นพระขี้เกียจเช่นเนี้ยยอมเคารพนับถืออยู่ได้อย่างไรเนี่ย
0: เมื่อถวายพอลาเศรษฐีผู้ใจบุญจึงนำบาตรมารมด้วยของหอมแล้วบรรจุข้าวปลายาดลงไปฝากไปถวายพระอคันตุกะแต่พระภิกษุเจ้าอาวาสกลับนำมาเททิ้ง
3: ของไปคงมีใครจุ่มทิ้งไว้เป็นแน่เนี่ยข้าวปลายาที่เศรษฐีให้มาน่ะเททิ้งซะเลยแล้วก็กลบด้วยเท่าทานเท่าเนี้ยก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วกลับวัดดีกว่า
0: ต่อมาพระภิกษุก็ได้สำนึกผิด บังเกิดความเสียใจอย่างใหญ่หลวงในบาปกรรมที่ปิดบังทำลายลาภของผู้อื่นทำให้ร่างกายรับอาหารใดๆไม่ได้จนถึงแก่มรณภาพในที่สุดและตกนรกหมกไหม้นับแสนปีเมื่อพ้นจากนรกเศษกรรมได้นำไปเกิดเป็นยักษ์แล้วมาเกิดเป็นสุนัขอีกราว500ชาติแต่ละชาติก็ต้องหิวโซอดอยากจนตายไม่เคยได้กินอิ่มชาติสุดท้ายของการเป็นสุนัขจึงได้โอกาสกินอิ่มเป็นครั้งแรกก่อนตายโดยได้กินแค่กองอาเจียนของมนุษย์เท่านั้นพ้นเวรจากชาติพบสุนัข

0: ึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบุตรคนยากจนในแคว้นกาสีมีชื่อว่ามิตตพินทุกะซึ่งทำให้พ่อแม่ยากจนซ้ำลงไปอีกมาก
1: โอ้ลูกพ่อน่ารักน่าชังจริงๆ
2: ดูลูกเราสิหน้าเหมือนพ่อเลย
1: แน่นอนต้องรอเหมือนข้าอยู่แล้ว
0: เกิดมามิตตพินทุกะก็ไม่เคยได้กินอิ่มแม้แต่มื้อเดียวเช่นเดิมซ้ำร้ายยังถูกขับไล่สายส่งออกจากบ้าน
1: ไปขอเขากินเถอะลูกพ่อเลี้ยงเจ้าไม่ไหวแล้ว
2: แม่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเลี้ยงเจ้าได้อีกแล้วลูกเอ๋ย
0: เด็กผู้เกิดมาใช้กรรมเร่ร่อนเข้าไปในกรุงพาราณสีครั้งนั้นผู้ใจบุญได้จัดทุนการศึกษาให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมิตตพินทุกะจึงได้รับความอุปการะให้เรียนศิลปศาสตร์ในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกด้วยด้วยความมีนิสัยเกกะเกเรหยาบคายดื้อรั้นไม่ฟังใครจึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับศิษย์อื่นๆเป็นประจำวันหนึ่งมิตตพินทุกะก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับศิษย์อื่นๆอีกจึงถูกอาจารย์ว่ากล่าวอย่างรุนแรงเขาไม่พอใจมากจึงหนีออกจากสำนักเที่ยวระเหเร่ร่อนไป
3: ฮึข้าไม่ผิดสักหน่อยทำไมอาจารย์ต้องทำโทษข้าด้วยข้าไม่อยู่กับอาจารย์แล้วไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า
0: เมื่อมิตตพินทุกะหนีออกจากสำนักทิสาป่าโมกไปแล้วชีวิตของเขาก็ตกระกำลำบากระเหเร่ร่อนไปจนถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้หญิงยากจนหมู่บ้านนั้นเป็นภรรยา
3: เดี๋ยวเราเข้าเจ้ารีบไปทำงานได้แล้วส่วนข้าจะไปขอข้าวชาวบ้านกินโอ้ยหิวหิวหิวจนไส้จะกิ่วแล้วเนี่ยโอ้ย
2: พี่ขอมาเผื่อข้าด้วยนะข้าก็หิวเหมือนกันตั้งแต่เช้าอ่ะข้ายังไม่ได้กินอะไรเลย
0: แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อาจารย์ทิสาปาโมกจะหลบไปยังแม่น้ำก็เห็นคนเลี้ยงแพะกำลังทำร้ายและฉุดลากศิษย์ของท่านอยู
4: ่นี่แน่นี่แน
3: ่เขียนทำอะไรข้าแล้ว
5: โอ้ท่านทั้งหลายหยุดก่อนชายคนนี้เป็นศิษย์เรามอบให้เราไปอบรมสั่งสอนเถิด
0: คนเลี้ยงแพะเคารพนับถืออาจารย์ทิสาปาโมกจึงยอมมอบมิตตพินทุกะให้
4: สิท่านน่ะขโมยแพะของเราบัดนี้ควรแก่โทษแล้วข้าจะยอมมอบให้ท่านก็ได้แต่ขออีกสักทีเถอะนี่นะ
3: โอ้ยไม่ได้ยินที่อาจารย์ข้าขอหรือไงปล่อยข้าไปได้แล้ว
4: ข้าลงโทษจนหนำใจแล้วท่านอาจารย์โปรดนำกลับไปอบรมตามใจท่านเถอะพวกเราขอลาก่อน
3: โอ้ยโดนตีสนุกเลยเราโอ้ย
5: เวรกรรมจริงๆมิตตพินทุกะเอ้ย
0: มิตตพินทุกะถูกนำกลับมายังสำนักที่เคยให้วิชาความรู้และเขาก็ได้เล่าเรื่องราวหลังจากนี้ไปให้อาจารย์ฟัง
3: เมื่อสิทธิ์จากไปก็เล่ร่อนรับจ้างเขาไปทั่วจนมีภรรยาคนหนึ่งและได้อาศัยบ้านเธอกินอยู่แต่ก็เกิดเหตุร้ายไฟไหม้บ้านถึง7 ครั้งสิทธิ์กับภรรยาต้องถูกขับไล่ไปหาที่อยู่ใหม่แต่ไม่ว่าสิทธิ์จะอยู่ที่ไหนก็ยังเกิดเรื่องร้ายที่นั่นในที่สุดก็พากจากภรรยาต้องหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังสิทธิ์หนีมาถึงเมืองคัมภีระก็ได้สมัครเป็นกรรมกรบนเรือเดินทะเลลำหนึ่งเรือก็ถูกพายุบ้างหยุดแล่นโดยหาสาเหตุไม่ได้บ้างทุกคนบนเรือก็หาว่าสิทธิ์เป็นตัวกาลกินีถูกเขาขับไล่ลงโทษเอาลอยแพ
0: เมื่อมิตตพินทุกะถูกลูกเรือนำมาลอยแพเขาอดอาหารทรมานถึง7 วัน 7 คืนจนมาติดเกาะประหลาดในวันหนึ่ง
6: โอ้ยทรมานเหลือเกินฮะเราลอยมาติดเกาะแล้ว
0: อนิจจาเกาะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นอาหารให้มิตตพินทุกะได้เลย
3: เกาะอะไรกันเนี่ยผลไม้สักลูกก็ไม่มีแล้วนี่เราจะกินอะไรดีเนี่ยโอ้ยหิวโอ้ย
0: วันที่2บนเกาะมียักษ์ตนหนึ่งเดินตรงมายังมิตตพินทุกะที่หิวจนตาลายยักษ์ตนนั้นแปลงร่างเป็นแพะหวังลวงให้ตามไปยังที่อยู่ของตน
3: ฮะแพะโอ้ยอย่าปากแท้ๆกำลังหิวอยู่พอดีมาเป็นอาหารให้ข้าซะดีๆเจ้าแพะน้อย
0: ๆมิตตพินทุกะไล่จับฉุดรั้งกับยักษ์ที่เขาเห็นเป็นแพะอยู่นาน

0: ทำไมแรงเยอะอย่างนี้
1: จากนั้นมิตรพิงทุกังก็รู้สึกเหมือนโดนแผะสะบัดและเตะอย่างแรงจนตัวลอยสูงสูงมากแล้วหมดสติไป
2: สิทธิ์ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกเตะลอยมาตกยังกำแพงเมืองหลวงที่นี่ได้อย่างไรพอลืมตาขึ้นก็ยังเห็นแพะอยู่ตรงหน้าความหิวก็ยังอยู่จึงจับขาแพะนั้นดึงไว้แล้วเหตุการณ์ก็เป็นดังที่อาจารย์พบเห็นและได้ช่วยสิทธิ์ไว้นั่นแหละ
3: มิตรพินทุกะเอ๋ยบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีเอ็นดูจะเกื้อกูลสั่งสอนก็มิได้กระทำตามที่ท่านสอนบุคคลนั้นก็ย่อมเศร้าโศกเป็นนิดเหมือนมิตรพินทุกกะจับขาแพะแล้วโศกเศร้าลำบากอยู่ฉะนั้นแหละ
1: ในสมัยพุทธกาลมิตรพินทุกกะได้มาเป็นพระโลสกะติดสักอาจารย์ทิสาปาโมกสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกโยอัฏฐากามสักหิตานุกัมปิโนโอวัชมาโนนกโรติสาสนังอัจฉายะปาทังโอลุภะมิตโกวิยะโสจติบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีเอ็นดูจะเกื้อกูลสั่งสอนก็มิได้กระทำตามที่ท่านสอนบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกเป็นนิดเหมือนมิตรพินทุกะจับขาแพะแล้วเศร้าโศกลำบาก

บุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเทอญขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกุศลจากการฟังธรรมทางหลวงพี่เองก็จะได้มาเก็บเกี่ยวบุญกุศลจากการแสดงธรรมด้วยเช่นกันนี่ซึ่งชีวิตที่มาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นชีวิตที่งดงามเป็นบุญลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความคุ้มค่าสุดๆในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกๆคนซึ่งวันนี้ก็เราจะมาฟังทบทวนโอวาทพิเศษจาก

0: ฝันสู่จิตรกรระดับโลกพลิกผันสู่ทีมงานพุทธศิลป์ก็เชิญรับฟังได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: พลังเย็นโลก

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7

0: ายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆหรอ
2: ครับ
1: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี

0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: วันนี้โลกสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกมาเข้าโรงเรียนกันใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: โอ
0: ้ทีมงานพุทธศิลป์ครูไม่อยากจะเรียกว่ากองพันอัจฉริยะฮาร์ดคอร์ทำไมต้องฮาร์ดคอร์เราต้องทำให้ในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได้จะใครทำได้ก็เฉยเฉยต้องทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำ
1: ไม่ได้
0: ว่าจะภารกิจจะเร่งแค่ไหนเวลาน้อยแค่ไหนจะยากแค่ไหนหรือแม้แต่ไม่เคยทำมาก่อนถ้าคนวิญญาณสั่งปุ๊บพุทธศิลป์ก็จะทำได้ปั๊บนี่จ้ะถึงจะเรียกว่าพุทธศิลป์ครูไม่ใหญ่อยากให้พุทธศิลป์เป็นสุดยอดทีมกับผู้มีปัญญาความสามารถและจิตใจทอรหดอดทนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นจนสามารถรางรับภารกิจที่เหนือขีดจำกัดของคนทั่วไปให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จและสร้างผลงานที่เป็นมาตรฐานใหม่ให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นทีมที่พระอุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยไม่ย่อแล้วก็ไม่ท้อ
1: ไม
0: ่
1: ย
0: ่
1: อท้อ
0: ก็ไม่ย่อท้อ อ๋อจริงเนาะด้วยความยากลำบากเพราะภารกิจยิ่งยากคือทางมาแห่งบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ของเรานะจ๊ะถ้าคุณใหญ่เป็นมิสเตอร์โปรเจกต์พุทธศิลป์ก็จะต้องเป็นมิสเตอร์เยสนี่จ้าหรือง่ายๆก็คือได้ครับหลวงพี
2: ่ดีครับ
0: ท่านท่านครับ
2: ผมเหมาะสมครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนครูวิทยาตั้งใจให้พุทธศิลป์มีเป้าหมายภารกิจหลักคือการถ่ายทอดทอดแบบจากของละเอียดให้มาเป็นของหยาบเพื่อให้ผู้มีบุญได้เห็นกันนี่เนาะเพราะครูวิทยาเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้นำสิ่งที่เป็นของละเอียดมาถ่ายทอดเป็นของหยาบให้ผู้มีบุญก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในโลกนี้ยุคก่อนเทคโนโลยียังไม่ไฮเทคเท่าตอนนี้นะถึงแม้คนยังไม่เคยเห็นนรกสวรรค์เลยแต่ก็ยังมีคนอยากไปสวรรค์แล้วก็กลัวไปนรกไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตามดังนั้นของยาที่ถูกถอดออกมาแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ยิ่งเทคโนโลยีไปไกลแค่ไหนทางด้านจิตใจต้องไปให้ไกลกว่านั้นนี่นะ

เรียนนักก็ควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยีกับจิตใจแล้วโลกทีมงานพุทธศิลป์จะเป็นผู้ให้แสงสว่างที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะเพื่อให้ชาวโลกได้หันมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตนี่จ้าการไปถอดแบบของละเอียดทำมาเป็นของหยาบเพื่อให้มนุษย์มองเห็นได้เนี่ยก็เหมือนการทำก๊าซให้มาเป็นของแข็งอย่างไรนี่เนาะแต่นั้นโลกพุทธศิลป์ก็ต้องฝึกซ้อมทำความละเอียดของใจด้วยเพราะการจะไปถอดสิ่งเหล่านี้ได้ใจต้องนิ่งนิ่งเฉยเฉยต้องหยุดต้องนิ่งนะจ๊ะใจหยุดนิ่งได้มันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในทั้งตัวแล้วจะวูดวูดวูดไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของจริงที่มีอยู่ภายในตัวนี่ถ้าใจหยุดมันจะวูดวูดวูดวูดเลยแล้วก็นำมาถ่ายทอดสู่ชาวโลกได้จ้าเนาะถ้าเลิกโลกพุทธศิลป์ทำได้แล้วเดี๋ยวคนในองค์กรก็จะไม่มีข้อแม้ว่าจะทำไม่ได้พุทธศิลป์ทำได้ทุกคนในองค์กรก็ทำได้เพราะฉะนั้นโลกพุทธศิลป์จะเป็นต้นบุญในแบบให้กับทั้งองค์กรทั้งงานหยาบงานละเอียดควบคู่กันไปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมาสยิ่งใหญ่มาสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนความฝันสู่จิตกรระดับโลกพลิกผันสู่ทีมงานพุทธศิลป์นี่จดหมายกราบกระวะเราก็จะเคารพเป็นอย่างสูงครับกับผมพระชัยยศยะสะวังโสปัจจุบันรับบนภูมิในการสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกขอกราบรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมจะเป็นเด็กท่าดินแดงคือพื้นดินมันแดงมาตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นดินเนี่ยแดงแล้วเนาะฟังทนกรุงเทพมหานครอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้สะพานพุทธครับ
0: รู้จักสะพานพุทธไหมโอเคอยู่ใกล้สะพานพุทธนั่นเนาะตั้งแต่จำความได้สิ่งที่ผมรักมากที่สุดก็คือการวาดภาพผมมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าโตขึ้นผมจะต้องเป็นจิตรกรที่วาดภาพเก่งที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกให้ได้เมื่อมีดินสอปากกาหรือเศษกระดาษอยู่ใกล้มือใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ผมจะวาดคนวาดสัตว์วาดการ์ตูนแล้ววาดทุกสิ่งที่จินตนาการได้แม้แต่สมุดกับหนังสือเรียนก็เต็มไปด้วยรูปวาดดีดีก็อยู่ว่างๆเนี่ยวาดไปหมดทุกอย่างจนคุณแม่และคุณครูนี่ชอบมากเลยท่านชอบดุนี่นะดุบ่อยๆเลยณตอนนั้นแต่ยิ่งถูกห้ามก็เหมือนยิ่งถูกยุโอ้คล้ายๆเอาสิอ้าวถ้าบอกเดี๋ยวก็แต่ว่าเอาสิเหมือนยิ่งถูกยุผมกลับมุ่งมาในความฝันที่จะเป็นจิตรกรระดับโลกให้ได้ครับขี่ม้าตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้ดูดิหล่อตั้งแต่เด็กดูเนี่ย

บรรยากาศบ้านเรือนในสมัยนั้นซึ่งก็ยังคงเป็นภาพความทรงจำในวัยเด็กของผมและพี่ๆครับนี่เนาะ

0: เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผมยังสมัครสอบเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรนี่ใจมาทางนั้นสอบครั้งแรกผมยังไม่ยอมสอบได้นี่นะไม่ใช่ตกแต่ผมยังไม่ยอมสอบได้นี่นะมันจะเร็วเกินไปแต่ความผิดหวังครั้งนั้นก็ไม่ถึงกับผิดหวังเพราะไม่ได้หวังผิดอะไรนี่นะก็ไม่ได้ทำผมเลิกล้มความฝันผมกลับยิ่งมุ่งมั่นมากกว่าเดิมนี่เนาะผมขอพักการเรียน1ปีพักการเรียนเลยเนาะเพื่อฝึกฝีมือและเตรียมวิชาการอย่างจริงจังนี่จริงจังเลยจนปีถัดมาผมก็สอบเรียนช่างศิลป์ได้สำเร็จนี่ได้จ้าครั้งแรกผมก็สอบไปงั้นๆนี่เอาจริงแล้วเนาะสำเร็จเลยนี่ช่วงชีวิตในรั้ววิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรโอ้โหนี่โอ้โหดูเนาะจากนั้นผมก็สอบเรียนต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำเร็จเป็นศิลปบัณฑิตในปี2529ครับนี่เนาะวันสำเร็จศิลปบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอุ๊ยรอนะถ่ายภาพกับผลงานวิทยานิพนธ์โอ้ยานิพนธ์วาดเมืองทั้งเมืองเลยโอ้โหนี่จ้าเนี่ยโอ้โหรอศิลปากรโอ้โหนี่เนาะรอนั่นน่ะรอศิลปากรเลยล่ะโหในวันรับปริญญาเนี่ยมากันทั้งทีมเลยโยมพ่อโยมแม่โยมพี่สาวโยมป้ามากันทั้งทีมจากเด็กที่รักการวาดรูปโอ้โหทักการว่าลูกนี่ไม่ธรรมดาเลยได้เรียนในสถาบันศิลปะที่ใฝ่ฝันและกำลังจะได้ใช้ชีวิตเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวผมเชื่อว่าถ้าวาดภาพได้ดีมีชื่อเสียงมากพอมีผลงานที่ยอมรับและมีเงินใช้ชีวิตก็น่าจะมีความสุขแล้วตอนนั้นนะแต่ว่าเมื่อผมได้เข้าทำงานผมกลับพบว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เหมือนในจินตนาการทำไมอ่ะแม้จะเป็นงานศิลปะที่ผมรักแต่ยังแฝงไปด้วยเรื่องธุรกิจการเมืองภายในการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีเอ๊ะก็ดีนี่ก็ชิงดีกันใช่ไม่ได้ชิงชั่วเลยนี่แข่งแย่งชิงดีงานศิลปะที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตไม่ได้มีความหมายต่อโลกมากเท่าที่คาดหวังอ๋ออยากให้ชาวโลกเขาหันมาสนใจและเลิฟศิลปะงี้เนาะยิ่งเดินไปตามความฝันผมกับยิ่งไม่แน่ใจเมื่อไปถึงปลายทางแล้วสิ่งที่วาดฝันไว้จะเติมเต็มหัวใจได้จริงหรือไม่จากคนที่เคยมีเป้าหมายชัดเจนผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้จิตว่างเปล่าและสับสนจึงเกิดคำถามกันในใจดูที่คำถามในใจจะเป็นไงเนี่ยคำถามในใจอ แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นคืออะไรมีสิ่งใดบ้างที่คู่ควรกับการอุทิศชีวิตและความทุ่มเทอย่างแท้จริงนี่นะอย่างน้อยก็ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยก็อย่างนี้นะนี่เพื่อนพ้องหรือว่าพี่น้องนั่นเนี่ย
1: นะจบสินประกอบมาด้วยกันครับ
0: ผมครับรอไม่ดูดิรอนะจนปี2531มีเจ้าที่บาสิกาท่านหนึ่งมาที่ทำงานของผมชวนให้ผมมาวัดพระธรรมกายผมได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่เวลานั้นกิจกรรมของวัดยังอยู่ภายในพื้นที่196ไร่ผมได้ถวายพระทหารที่อาคารยามาผมประทับใจกับบรรยากาศที่สงบร่มรื่นสะอาดและเป็นระเบียบผู้คนในวัดต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานในบุญจนทำให้ผมสงสัยว่าจะว่าวันนี้สอนอย่างไรจึงทำให้คนมากมายมีความสุขถึงเพียงนี้ผมอยากศึกษาเรียนรู้และมีความคิดว่าอยากจะบวชที่วัดนี้ด้วยโอ้คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะเนี่ยบุญเขาทำให้คิดอย่างนั้นเนาะนี่สมัยผมมาวัดช่วงแรกครั้งแรกดูที่เหมือนภาพปัจจุบันไหมนะดูหลังจากนั้นไม่นานผมก็สมัครเข้าโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่16ได้บวชพระเป็นเวลา2เดือนช่วงเวลาสั้นๆนั้นทำให้ผมได้หยุดจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาหยุดใจผมได้ฝึกทั้งวินัยเคารพอดทนได้นั่งสมาธิได้ฟังว่าของหลวงพ่อจนเริ่มเข้าใจเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงพอจบโครงการผมก็กลับไปทำงานทำงานคู่ๆไปกับการทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิสาธุโอ้สุดยอดเลยหายากมากเลยผมมาวัดทุกวันอาทิตย์ได้รับบุญเป็นอาสาสมัครต้อนรับสาธุชนและได้นำฝีมือช่างศิลปะมาช่วยทำป้ายประชาสัมพันธ์งานบุญป้ายกฐินและป้ายผ้าป่าขนาดใหญ่ในทุกๆงานบุญของวัดครับทุกครั้งที่ได้ใช้ฝีมือช่วยงานบุญใจของผมก็จะอิ่มเอิบกว่าการทำงานทางโลกอย่างมากมายยิ่งมาวัดยิ่งปฏิบัติธรรมและยิ่งได้สั่งสมบุญทำให้ผมตระหนักว่าถ้าอยากได้บุญมากกว่านี้เนี่ยชีวิตคฤหัสถ์ยังมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในการสร้างบารมีได้ยังไม่เต็มที่แต่เมื่อหันมามองชีวิตตอนนี้ของผมก็พบว่าผมยังใช้ชีวิตอยู่ระหว่างทางโลกและทางธรรมณช่วงนั้นนะวันธรรมดาทำงานทางโลกส่วนวันหยุดก็มาวัดและช่วยงานบุญจนวันหนึ่งพี่ชายของผมซึ่งแอบเฝ้ามองอยู่เงียบๆนี่นะอยู่ในสายตาพี่ชายพี่ชายก็ถามว่าน้องจะเอาไงกับชีวิตกันแน่ระหว่างทางโลกกับทางธรรมถ้าไม่เลือกสักทางอาจจะไปไม่สุดทั้งสองทางสุดยอดพี่ชายเลยเป็นยอดกัลยาณมิตรเลยเนาะคำถามนี้แต่ผมต้องตัดสินใจว่าผมไม่อาจจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมได้อีกต่อไปผมจึงตอบพี่ชายเป็นในทันทีว่า

0: ผมจะบวช
1: สาธ
0: ุขอพี่ชายช่วยดูแลโยมพ่อโยมแม่แทนด้วย
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดเลยเมื่อพี่ชายสุดที่รักของผมรับปากผมจะไม่กล่าวขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่แทนทีและผมก็ตัดสินใจว่าถ้าผมบวชผมจะบวชตลอดชีวิต
1: สาธุ
0: แม้ตอนนั้นไม่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่เพราะท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายในใจผมได้เลือกชีวิตสมณะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหบุญเก่าสังสมมาดีมากเลยเพราะว่าชีวิตพระนั้นเป็นชีวิตที่ดีที่สุดครับ

0: ในปี2534ผมได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่19การบวชครั้งนี้แตกต่างจากการบวชในครั้งแรกเพราะผมได้ตัดใจทิ้งทางโลกอย่างเด็ดขาดเลยแต่ถ้าผมยังตั้งใจฝึกฝนตนเองเป็นพิเศษยิ่งบวชยิ่งนั่งสมาธิใจก็ยิ่งสงบและมั่นใจว่านี่คือชีวิตที่ผมต้องการจริง
1: ๆ
0: สาธุเจ้านี่เนาะโอ้ในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่19ครับอุปสมบทอีกครั้งที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปี2534นี่บวชเสร็จเรียบร้อยเนาะในปี2535ผมก็รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงอบรมธรรมทายาทอ๋อบวชได้ปีเดียวน่ะเนาะเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วเมื่อเสร็จภารกิจจึงได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมกับคณะพระพี่เลี้ยงที่ดาวสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นี่เนาะนี่จ้าอ๋อไปนั่งธรรมะกับครูไม่ใหญ่เลยเนาะช่วงนั้นเนาะสมัยบวชช่วงแรกเดี๋ยวดูนะท่านบวชช่วงแรกเนี่ยรอขนาดไหนแล้วก็มีภาพยืนยันการปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่จ้าในขณะไม่ยอมยิ้มนะจนวันหนึ่งหลวงพ่อได้อ่านประวัติชีวิตของผมและทราบว่าผมจบคณะจิตกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจิตกรรมอ่ะโอ้เข้าทางเลยเนี่ยนี่ก็จิตกรรมนั่นเนี่ยมันก็ทำเรื่องจิตเนาะแล้วมีประสบการณ์การทำงานศิลปะมาหลายปีหลวงพ่อจึงดำริเริ่มก่อตั้งทีมงานพุทธศิลป
1: ์
0: ในช่วงแรกทีมงานพุทธศิลป์มีผมอยู่เพียงรูปเดียวนี่จ้ะแล้วพอผมเก็บตัวปฏิบัติธรรมควบคู่การวาดภาพลายเส้นดินสอและส่งผลงานหลวงพ่อตรวจแก้ทุกวันไม่เคยแก้ดูจังเดียวมือแชมป์น่ะงานช่วงแรกคือการวาดภาพต่างๆทั้ง18กายป่าผืนป่ามีสัตว์ต่างๆมีพระธุดงค์นั่งสมาธิพอผมนำภาพไปถวายหลวงพ่อรับปั๊บก็มอบโจทย์ใหม่ให้ทันทีคือให้วาดภาพเดิมแต่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศนี่เนาะเป็นอย่างนี้ตลอดต่อเนื่อง10ภาพจากเดิมใช้เวลา1วันก็ค่อยลดเหลือเพียงครึ่งวันท้ายผมได้ฝึกทั้งฝีมือความคิดสร้างสรรค์ความรวดเร็วเพื่อพร้อมที่จะรับบุญอยู่ตลอดเวลาครับดีจังเลยเนาะโอ้โหทำไมวาดเก่งๆนี่วาดลายเส้นในยุคแรกก่อนเริ่มพัฒนาสู่การลงสีครับโอ้สวยเนี่ยผลงานวาดภาพบางส่วนที่วาดตามดลิ่งหลวงพ่อในช่วงปี2537ถึง2538เมื่อครั้งมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่บนดอยสุเทพปุยร่วมกับหลวงพ่อภาพวาดช่วงนั้นโอ้มียานอวกาศไปลงที่ลานธรรมแล้วมนุษย์ จากโลกอื่นก็มานั่งธรรมะกัน
1: ว้าว
0: นี่จ้าเนี่ยลงจากจานบินลงมันมานั่งธรรมะเลยโอ้นี่จ้ายุคนั้น

ช่วงแรกผมก็สงสัยว่าเหตุใดการวาดภาพจึงต้องฝึกสมาธิอย่างจริงจังด้วยแต่คำตอบก็ค่อยๆกระจ่างไม่ได้รับงานชิ้นหนึ่งที่หลวงพ่อมอบหมายหลวงพ่อให้วาดภาพช้างเอราวัณคือวาดช้างนาทีเราจะไปวาดช้างทั่วๆไปทำไมเนาะช้างเอราวัณแล้วอธิบายว่าช้างทั่วไปเนี่ยมันมีเสียงเดียวแต่เอราวัณมี33เสียงนี่33เสียงให้อยู่ใน1ตัวลองวาดดูนะนี่เนาะ33เสียงจะเอาเสียงวางไว้ตรงไหนให้ครบทั้ง33ดูแล้วช้างก็ยังหล่อโอ้นี่นะสวยงามเพราะ33เสียงโสภาเสียงหนึ่งก็7งานี่เนาะแต่ละงาก็มีสระน้ำ7สระแต่ละสระมีบัว7กอแต่ละกอก็มีดอกบัว7ดอกแต่ละดอกก็มีนางฟ้า7ตนแต่ละตนก็มีบริวารอีก7นาง

นี่ไง7 1 7 2 7 3 7 4 7 5นี่ผมต้องการข้อมูลทั้งหมดกลับมาว่าภาพใจทั้งความรู้ประสบการณ์และจินตนาการที่สั่งสมมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามเพียงใดก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดภาพความละเอียดพิสดารของช้างเอราวัณตามที่หลวงพ่ออธิบายได้เลยไม่ได้เพียงเสี้ยวเดียวได้สินะเอ้ยมีกี่งานนะช้างเอราวัณเสี้ยน17งานผมแก้แล้วแก้อีกหลายวันจนสุดท้ายท่านก็ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อตรงๆว่าหลวงพ่อครับ

อาการความรู้ของมนุษย์ทั่วไปไม่อาจถ่ายทอดออกมาได้ต้องทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในจึงสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นด้วยตนเองเห็นแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องได้นี่เนาะคำสอนนี้ได้ผมก็จะแนะนำว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงให้ปฏิบัติธรรมควบคู่การวาดภาพเพราะสิ่งที่ผมเรียนมาทั้งชีวิตยังละเอียดไม่พอที่จะถ่ายทอดเรื่องราวภายในได้เลยเรื่องราวภายในก็ต้องไปเห็นภายในและต้องวาดออกมาความรู้ภายนอกจะสมบูรณ์ได้ต้องมีความรู้ภายในมาหล่อเลี้ยงด้วยนั่นคือหยาบและละเอียดต้องคู่กันไปเสมอดังนั้นผมจึงเริ่มเข้าใจคำว่าพุทธศิลป์เพราะไม่ใช่เพียงศิลปะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เป็นงานที่เริ่มต้นจากใจที่ได้รับการฝึกให้หยุดนิ่งละเอียดและบริสุทธิ์แล้วจึงจะถ่ายทอดออกมาเพื่อยกใจของผู้พบเห็นให้สูงส่งถึงจะเรียกว่าพุทธศิลป์มือที่เก่งอาจสร้างภาพสวยงดงามได้แต่หากต้องการสร้างงานพุทธศิลป์จะไม่ต้องฝึกสิ่งที่ละเอียดกว่ามือนั่นคือฝึกใจของตนเองให้หยุดนิ่งให้ได้เสียก่อนนี่เนาะแล้วว่ากับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันจะเป็นจิตรกรระดับโลกนี่ระดับโลกยังวาดอย่างนี้ไม่ได้เลยนี่ต้องระดับเหนือโลกนี่ได้ทุ่มทั้งชีวิตเพื่อเดินตามความฝันนั้นแต่เมื่อมาได้พบหลวงพ่อจึงรู้ว่าเป้าหมายชีวิตและได้นำความรู้ด้านศิลปะมารับบุญเป็นทีมงานพุทธศิลป์คนแรกนี่จ้ะส่วนว่าเรื่องราวทีมงานพุทธศิลป์ที่ขณะนั้นมีผมเพียงคนเดียวจะขยายไปสู่พุทธศิลป์แห่งโลกได้อย่างไรก็โปรดติดตามฟังเพลงนี้ก่อน

0: ผู้อำนวยการของสำนักพุทธศิลป์แห่งโลกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: สำคัญมากนะ
1: คร
0: ับ มากมากมากมากมากของโลกเลย
1: คร
0: ับ เพราะว่าเราจะเอากล้องหรืออะไรไปถ่ายภาพโลกจักรวาลอื่นเน
1: ี่
0: ยอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้นะแล้วจะส่งช่างภาพข้ามโลก
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ง่ายเหมือนกันนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศิลป์นี่สำคัญสำคัญมากๆเลยถ้านั่งธรรมะใจหยุดนิ่งได้ไปรู้ไปเห็นเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดออกมาให้โลกนี้ได้เห็นได้ที่จะขจัดความสงสัยของมนุษยชาติที่ทำให้ชาวโลกเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยต้องพุทธศิลป์สำคัญมากเพราะนั้นพุทธศิลป์ต้องหยุดนิ่งต้องสว่างนี่จ้ะสำคัญมากมากมากมากมากเลยไม่งั้นจะไปเรียกว่าพุทธศิลป์ทำไมศิลปะเพื่อพุทธะเนี่ยนี่จ้ะไม่ธรรมดาหรอกเพราะนั้นเรื่องราวที่ฟังมาทั้งหมดนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเขาเขียนว่าสุดท้ายนี้แล้วผมกล่าวขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมมาโดยตลอดครับร่างกายหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพลมสั่งรูปไปต่อนานแสนนานนะครับนี่บอกครับผมมีความในใจอยากจะบอกหลวงพ่อผ่านบทเพลงนี้ครับ

อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกคนนะก็เป็นประวัติชีวิตงดงามของนักสร้างบารมีเนาะกว่าจะได้มาสู่เส้นทางธรรมมันก็ไม่ได้ง่ายนะประกอบด้วยอะไรหลายอย่างความบังเอิญก็ไม่ได้มีในโลกนะทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ให้เราทุกคนได้ดำเนินรอยตามในความดีงามความตั้งใจโดยเฉพาะการที่เราได้มาสร้างบารมีภายใต้ปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นชีวิตที่งดงามและยิ่งใหญ่ทีเดียวเต็มไปด้วยความปลื้มเลยตั้งแต่ต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงผู้มีความกตัญญูนี่ก็คือเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยก็จะได้เป็นผู้มีความกตัญญูที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็มีคำเปรียบเทียบอยู่นะว่าคนตาบอดเนี่ยย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ว่าดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ชั้นใดคนใจบอดก็ย่อมมองไม่เห็นพระคุณแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือคนที่มีใจที่สว่างไสวเนี่ยมีปัญญาก็จะมองเห็นคุณที่คนอื่นกระทำแต่แก่ตนเนี่ยเห็นและตระหนักแล้วใส่ใจระลึกอยู่เมื่อมีโอกาสก็จะหาทางตอบแทนในทางกลับกันน่ะคนอกตัญญูเนี่ยไม่เห็นเลยนะแม้จะได้รับความช่วยเหลืออุปการะคุณมากเท่าไหร่ต่อหน้าต่อตาทั้งแจ้งทั้งที่รับอะไรก็ตามเนี่ยก็เฉยๆไปมองข้ามไปไม่สนปิดกั้นใจตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีไว้ดังนี้นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือทั้งกตัญญูด้วยแล้วก็กตเวทีด้วยสองคำนี้ความหมายต่างกันมักจะพูดต่อกันกตัญญูก็คือความเป็นผู้รู้คุณเห็นคุณความดีที่คนอื่นกระทำไว้ความดีที่เขาก็ทำไว้มันมีอยู่แล้วประจักษ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะเห็นไหมจะรู้ไหมตระหนักคือเอามาใส่ใจให้หนักไว้ให้แน่นไว้เห็นคุณค่าและความสำคัญสิ่งนั้นหรือเปล่าเขาเคยช่วยเรานะเขาเคยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเลี้ยงดูเราแม้กระทั่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยมีคราวหนึ่งที่ราธะพราหมณ์ที่บวชตอนแก่น่ะอยากจะบวชภิกษุทั้งหลายก็ไม่อยากเป็นอุปัชฌาย์ไม่อยากให้การดูแลเท่าไหร่เพราะว่าคนสูงอายุเนาะคนแก่มาบวชนี่มันดื้ออันนึงก็รู้ละอันนึงก็รู้ละแล้วอาจารย์ก็มีอายุน้อยกว่าเด็กกว่าเงี้ย ก็ไม่ฟังอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงนะโดยส่วนใหญ่หรือโดยจำนวนมากก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ส่วนน้อยนะแต่ก็จำนวนมากทีเดียวแม้กระทั่งที่บวชกับหลวงพี่อยู่นี่ก็เหมือนกันอายุเยอะดิโอ้ดื้อจังเลยพูดยากบอกยากก็จะไปที่ขยาดกันถามถึงรูปนั้นรูปนี้ก็ไม่มีใครเอานี่มาถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ระลึกถึงคุณที่ราธาพราหมณ์เนี่ยเคยใส่บาตรมาก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยแม้นานมาแล้วแม้ครั้งหนึ่งก็ยังระลึกได้อยู่ก็เห็นแก่คุณตรงนั้นแหละว่าอย่างน้อยก็เคยมีอุปการะใส่บาตรแก่ตนเนี่ยพระสารีบุตรก็เลยรับบวชให้พอบวชเข้าจริงๆก็ไม่ได้ดื้อก็ว่าง่ายสอนง่ายบรรลุธรรมเร็วเนี่ยแล้วก็มีคุณธรรมอีกหลายประการเลยที่เป็นคุณธรรมของพระสารีบุตรนะแสดงถึงความที่มีความกตัญญูรู้คุณจำได้เคยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตระหนักไว้ในใจเสมอมีโอกาสก็หาทางอะไรกระทำกตเวทิตาคือทดแทนตอบแทนคุณเนี่ยระลึกรู้ว่าเคยใส่แล้วก็บวชให้ก็เป็นการกตเวทีคือตอบแทนแล้วก็นับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเลยที่ทำให้ท่านเป็นผู้มีปัญญามากเป็นคุณสมบัติเด่นเลยเพราะว่า
อุปนิสัยของความกตัญญูก็ติดมาในชาติสุดท้ายนะที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีอัธยาศัยอย่างนั้นอยู่เนี่ยพระอัสสชิที่เป็นอาจารย์ที่ได้เคยฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมครั้งแรกนะจากท่านเนี่ยพระสารีบุตรก็ระลึกรู้อยู่เสมอเลยจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจะระลึกก่อนนอนเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยพระอัสสชิเนี่ยอยู่ทิศไหนก็จะหันหัวไปทางทิศนั้นเนี่ยอยู่ในใจตลอดแม้กระทั่งมารดาก็ยังไงสุดท้ายก็ต้องไปโปรดให้ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเป็นผู้มีปัญญามากนี่นะก็ต้องฝึกอัธยาศัยกตัญญูไว้นะนี่ให้เยอะๆขึ้นไปจากมีอยู่แล้วก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่ปล่อยผ่านมีโอกาสก็หาทางตอบแทนแต่การตอบแทนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำนะมันมีต้องแบ่งแยกเรื่องราวอยู่นะมันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนี่ยบางอย่างผิดกฎหมายผิดประเพณีเนี่ยมันในบางส่วนก็ยังพอหยวนได้ถ้าผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันหยวนไม่ได้นะให้ไปฆ่าใครไปลักขโมยอะไรให้ไปช่วยเหลือในทางเจ้าชู้ในทางอะไรที่มันไม่โอเคน่ะไปช่วยปิดบังอะไรบ้างหรือช่วยโกหกช่วยเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวกับผิดศีลผิดธรรมอันนั้นเราก็ไม่ช่วยแม้เรา

อยากช่วยเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผิดบางทีผิดกฎหมายผิดประเพณีเนี่ยยังพออารุ่มอร่วยนิดๆหน่อยๆในที่มันไม่รุนแรงมากจากผ่อนหนักเป็นเบาเงี้ยบางทีอย่างเช่นบางทีมีตัวอย่างเนาะคุณยายบางคนเนี่ยเข้าป่าเก็บเห็ดมาตั้งแต่นู้นหลายสิบปีแล้วในป่านี่เนี่ยจะอยู่ป่านี่ก็กลายเป็นป่าสงวนแล้วจะอยู่ก็กลายผิดกฎหมายขึ้นมาถูกจับเงี้ยถ้าเกิดใครเคยได้รับการช่วยเหลือจากยายลึกถึง

คุณไปช่วยให้กฎหมายนั้นเป็นหนักเป็นเบามั่งให้ช่วยได้รอดมันก็ดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาจากความเลวร้ายอะไรเงี้ยก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมอันนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงช่วยอย่างอื่นเอาซึ่งความกตัญญูนี่เองเป็นเครื่องหมายของคนดีเราหาคนดีนะจะเอามาเป็นลูกเขยก็ดีมาเป็นลูกน้องก็ดีมาเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องการคนดีมาอย่างน้อยข้อแรกเลยเนี่ยมีความกตัญญูไหมสังเกตเลยถ้าไม่มีความกตัญญูแล้วก็ไม่ใช่เพราะเป็นเครื่องหมายของคนดีเลยเป็นข้อแรกเลยส่วนคนดีความดีคุณสมบัติอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความกตัญญูเพราะถ้าใครไม่มีความกตัญญูนี่นะโอ้โหเราเลี้ยงดูเท่าไหร่ทำดีมากเพียงใดนี่ก็มันจะไม่เป็นผลเลยเขาพร้อมที่จะทำร้ายเราได้ทุกเมื่อพร้อมที่จะนอกใจได้ทุกเมื่อเนี่ยพร้อมที่จะอะไรหลายอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยใครคิดจะหาลูกเขยลูกสะใภ้เอ่ยลูกน้องเอ่ยเจ้านายเอ่ยก็ดูความกตัญญูคุณธรรมตรงนี้ด้วยเป็นเกณฑ์เลยและเกณฑ์สำคัญก็คือเขากตัญญูต่อพ่อแม่หรือเปล่าบางทีกตัญญูกับคนนู้นคนนี้มันก็ดูยากเนาะแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าพ่อแม่นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่กตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยโอ้โหแย่เลย

ได้ยากยิ่งหายากเลย3จำพวกอยู่ที่ว่าจะเอาเกณฑ์ไหนมาในอันนี้ใช้เกณฑ์นี้ได้3จำพวกเนี่ยก็คือ1พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหายาก

พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรเนี่ยจะได้เดินธรรมยาตราก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านซึ่งกระทำได้หลายแบบจะกระทำด้วยการบูชาก็ได้ด้วยการปฏิบัติก็ได้ด้วยการอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ด้วยการสารปณิธานท่านก็ได้แต่การบูชาที่สูงสุดคือปฏิบัติบูชานี่แหละก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากเลยการปฏิบัติบูชาท่านแล้วก็ใครที่เป็นท่านชายก็เชิญมาบวชนะบวชแล้วก็บวชอีกได้ใครที่ท่านหญิงก็ชวนสะบั้นทันแหลกเลยท่านชายท่านหญิงก็ชวนกันเอาให้เต็มที่เอาให้ทะลุเป้าให้ได้ก็ท่านยูต่อหลวงพ่อเนี่ยก็สารปณิธานของท่านท่านให้ทำแล้วก็ทำจำได้ใช่ไหมได้ครับหลวงพี่ดีครับท่านทันครับผมเหมาะสมครับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ทำอะไรโอ้ได้ครับดีครับทันครับเหมาะสมครับตามนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยดีทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อตัวเราเองด้วยนะเราจะได้สร้างบารมีไงล่ะและบุญแต่ละบุญก็บุญใหญ่ทั้งนั้นเลยทำตามท่านน่ะทุกคนพร้อมใจกันไม่เอ๊ะไม่อะไม่อะไรมากแล้วจะสำเร็จเพราะที่ท่านให้ทำน่ะผังมันมีอยู่แล้วไม่งั้นท่านไม่ให้ทำหรอกแต่มันจะสำเร็จตามนั้นได้มันต้องลงมือทำนะไม่ใช่ว่าผังมีอยู่แล้วก็ได้ก็นั่งเฉยๆอธิษฐานเอาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะนั่งธรรมะด้วยอธิษฐานด้วยแล้วก็ต้องลุยด้วยเอาหยาบประกอบลงไปด้วยเนี่ยมันถึงจะสำเร็จแล้วก็นี่กตัญญูบูชาธรรมเนี่ยต่อคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยมหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงในวาระครบรอบกฐิน118ปีเนาะนี่แล้วก็มาเอาบุญใหญ่กันเลยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายนี่เป็นการบูชาธรรมท่านนะก็มาเอาบุญใหญ่กันทุกๆคนเนี่ยเราก็จะได้เป็นบุคคลที่หาได้ยากไงนี่ซึ่งบุคคลที่หาได้ยากจำแนกอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จำแนกด้วยเกณฑ์อีกแบบหนึ่งมีสองจำพวกได้แก่หนึ่งบุพการีบุพการีคืออะไรคือผู้ทำคุณให้ก่อนอย่างเช่นว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบุพการีนี่จะเป็นใครก็ได้นะไม่จำกัดเฉพาะพ่อแม่แต่แสดงถึงบุคคลที่เขายังไม่ทันทำความดีให้เราเลยคนนั้นก็ไปทำความดีให้ก่อนเลยยื่นมือให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่ไงกำลังกระทำเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุพการีใช่ไหมแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเราแต่เราให้ก่อนเลยเป็นผู้บุพการีเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะต้องมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราพึงเป็นบุคคลเช่นนั้นกันเถิดเหมือนพ่อแม่กับลูกเนาะลูกเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่เลยเนาะมีแต่ทำให้แม่ลำบากตั้งแต่ไม่อุ้มท้องกันตั้ง 8-9 เดือนเนี่ยลำบากเกิดมาก็ลำบากแต่แม่เป็นไงโอ้รักเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีต่อบุตรเนี่ยอย่างยิ่งเลย 2. ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณท่านและหาทางตอบแทนท่านนี่ตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็คนอื่นๆทุกคนเลยที่มีคุณกับเรารู้ตอบแทนนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากหลวงพี่เองก็ไม่คือฟังธรรมเราก็ไม่คิดว่าจะหาได้ยากขนาดนั้นนะหรือเราไม่คิดว่าเอ๊ะบุคคลที่มันจะไม่รู้คนคนอื่นมันจะมีอยู่อะไรขนาดนั้นหรือแต่ในชีวิตจริงมันมีนะแต่คนใกล้ตัวหลวงพี่ก็มีเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ขนาดพูดขนาดบอกแล้วมันไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องรอให้องค์หน้ามาโปรดเนาะอ่ะกรรมคือการกระทำความดีที่ทำกับคนมีความกตัญญูมีศีลและมีความประพฤติที่ประเสริฐย่อมไม่ฉิบหายไปนี่ก็คือไม่สูญเปล่านั่นเองเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเสมือนพืชที่หว่านในนาดีย่อมเจริญงอกงามผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีจึงเปรียบเสมือนนาดีเป็นเนื้อนาอันเลิศที่เหมือนดินดี

นาดีเนี่ยจะปลูกพืชอะไรมันก็งอกงามดีหมดคนที่มีความกตัญญูเราจะให้อะไรทำคุณอะไรกับเขาการทำคุณก็เหมือนกันหย่อนเมล็ดพืชนั่นแหละช่วยเหลือเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยผลแห่งความช่วยเหลือมันก็เจริญงอกงามเพราะมันตระหนักในใจเขาแล้วเขาจะหาทางตอบแทนมันเกิดผลดีงดงามทีเดียวตรงกันข้ามกับอะไรคนที่มีความอกตัญญูเนาะเป็นอสัตบุรุษที่เราจะหว่านพืชอะไรไปก็ตามเนี่ยเหมือนโยนพืชลงบนกองไฟอย่างนั้นน่ะโยนไปเท่าไหร่เป็นไงงอกไหมไม่งอกนะเหลือเศษซากอะไรไม่เอ่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือไว้เพาะพันธุ์ใดๆต่อเลยคือโยนไปปั๊บเผาไหม้หมดเผาไหม้หมดแล้วมันก็อย่างนั้นจริงๆนะทำคุณกับคนอกตัญญูกับอสัตบุรุษเนี่ยทำมากเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ให้หรือจะพูดบิดเบือนเป็นอีกอย่างหนึ่งจะบิดความเห็นจะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วคุณความดีที่เราทำไปมากมายเขาก็จะไม่เห็นค่าและพร้อมที่จะประทุษร้ายกับเราได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือใครจะให้ใครก็พึงดูว่าเขาเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษเป็นผู้มีความกตัญญูหรืออกตัญญูถ้าเราประจักษ์ชัดแล้วว่าคนนี้อกตัญญูแน่นอนช่วยเหลือบอกเทศสอนอะไรถ้าเป็นแทบตายแล้วก็สุดท้ายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ก็ปล่อยไปเพราะสุดท้ายแล้วเราทำให้ก็ไปก็เท่านั้นแหละมันเหมือนโยนบนกองไฟเนาะหายหมดนอกจากนี้ความกตัญญูเนี่ยยังถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งเลยในมงคล38ประการเนี่ยที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมงคลชีวิตคือใน38ข้อเนี่ยทำแล้วประเสริฐแน่นอนให้เราเชื่อมั่นมีศรัทธามั่นในคำสอนพระพุทธเจ้านะอย่าไปถืออย่างอื่นเป็นมงคลนะหลวงพี่เอง คนทั่วไปบางทีก็ถือเนาะถือจำนวนไอ้นั่นถือตัวเลขไอ้นี่บันไดก็ต้องเป็นเลขคู่หรือเลขขี้หลวงพี่ช่างทำกุฏินะพวกเขาถือหลวงพี่ยังจำไม่ได้ซ้ำไปว่าเลขคู่หรือเลขขี้ถึงจะเป็นมงคลเพราะเราก็ไม่ได้จำแต่เขาก็บอกว่าหลวงพี่จะลงมันลงเลขขี้เนี่ยจะไงดีหลวงพี่ก็ไม่สนอะเอาที่สัดส่วนเดินสบายก้าวเท้าสะดวกแล้วราบลื่นเอาประโยชน์เป็นหลักมันจะคู่จะขี้ก็ช่างมันมันจะมีผลอะไรในชีวิตเราเนาะเนี่ยพระเจ้าถึงบอกไงประโยชน์ย่อมล่วงเลยกับบุคคลผู้มัวรอเลิกยามอยู่มัวถือเลิกถือยามถือนั่นถือนี่จากประโยชน์ดีๆก็หายไปบางทีบันไดเดินก้าวดีเอ้าอยู่ๆบันไดก็สูงแวบไปสงั้นมันอยู่บันไดก็ผิดเพี้ยนไปจากสัดส่วนมันสงั้นน่ะก็เพราะนั้นเอาที่มันประโยชน์ดีกว่าเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วมงคลที่ควรยึดถือก็คือมงคลชีวิต38ประการนี่แหละให้เรามีศรัทธามั่นนะเราเป็นชาวพุทธแล้วนะเราจะถืออย่างอื่นมันไม่ใช่เรื่องใช่ที่เพราะนั้นในคุณธรรมหลายๆข้อจึงเริ่มต้นที่ศรัทธาไงล่ะทุกคนมีศรัทธาหมดแหละแต่มากขนาดไหนเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าขนาดไหนถ้ายังมัวถือเลิกถือยามถือบูชาอะไรเพี้ยนแปลกๆอยู่เนี่ยก็เรียกว่าศรัทธาเรายังน้อยอยู่นะทิ้งไอ้เพี้ยนแปลกๆพวกสิงสิงทรงพวกลางอะไรทั้งหลายแลเนี่ยไปให้หมดเลยเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเอาทำคำสอนพุทธเจ้าเป็นหลักในการเรียนชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเถิดนี่ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยก็ซึ่งในหน้าที่การกระทำการตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณกับเรานี่นะก็ทำได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานะเลยซึ่งในธรรมะข้ออื่นก็จะมีบอกไว้เนี่ยแม้กระทั่งทิศ6ที่ได้พูดถึงการที่เราได้ตอบแทนอย่างผู้ที่เป็นบิดามารดาเนี่ยทิศเบื้องหน้าก็ต้องเป็นไงวิธีที่ตอบแทน
ก็ต้องท่านเลี้ยงเรามาเนาะแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านตอบเนี่ยท่านมีกิจการงานใดๆก็ช่วยเหลือระลึกถึงคุณของท่านเนี่ยโอ้โหท่านทำงานลำบากให้เราเนี่ยเรามีโอกาสก็ตอบแทนด้วยการช่วยจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่ช่วยนะไม่ใช่ไปฮุบของท่านมาเลยท่านไม่ยินยอมนะอันนั้นไม่ได้นะเลี้ยงท่านเลี้ยงนี่ก็คือเลี้ยงให้ดีนะไปเลี้ยงในเตียงมีเหล็กกกอะไรนั้นก็ไม่เข้าท่านะให้เลี้ยงให้ท่านอยู่สุขสบายท่านแฮปปี้เบิกบานส่วนคือมีเหตุจะเป็นอื่นๆน่ะถ้าเรามาสำรวจใจของเราเนี่ยเพราะความกตัญญูเป็นเรื่องของคุณธรรมในจิตใจเรามีใจสำนึกในบุญคุณเราตัดสินใจทำอย่างนั้นให้ท่านไปอยู่ตรงนั้นเลี้ยงท่านแบบนี้การตัดสินใจนั้นน่ะอยู่ภายใต้การตระหนักในคุณความดีของท่านหรือเปล่าบางทีจะมีเหตุผลอ้างนู่นอ้างนี่เนาะว่าท่านป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้ต้องเอาไปอย่างนี้อย่างนี้ไอ้อ้างก็อีกแบบนึงบางทีก็ไม่มีใครรู้ได้หรอกว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนแต่คนที่รู้คือใครก็คือเรานี่แหละตัวเรารู้ตัวเราคุณธรรมในตัวเราเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าการกระทำนั้นอยู่ภายใต้ใจที่ตระหนักสำนึกในบุญคุณอย่างยิ่งเลยแล้วก็ปรารถนาที่ดีต่อท่านตอบแทนส่วนจะตอบแทนยังไงอยู่ภายใต้ความรู้สึกท่านอ่ะก็ตามเหตุจำเป็นตามความเหมาะสมไปใครจะว่ายังไงเขาก็ตำหนิเราไม่ได้ถึงตำหนิเราเราก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันเป็นคุณธรรมของเราเราทำเองก็เป็นมงคลชีวิตไงกตัญญูไงเป็นความก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะดำรงวงตระกูลนี่ในกรณีที่ต้องอยู่ทางโลกนะก็ดำรงวงตระกูลของท่านแต่ถ้าใครก็ตามมาบวชแล้วนะก็ไม่ต้องหาทางตอบแทนข้อนี้นะเพราะว่าเราย้ายวงแล้วย้ายสกุลแล้วเราไม่ได้มีในทางธรรมเนี่ยเราไม่ได้มีสกุลเดิมแล้วเพราะเราเปลี่ยนจากทางโลกมาอยู่ทางธรรมเรามาอยู่พุทธวงศ์เนาะในวงของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าจะดำรงวงตระกูลก็ต้องดำรงวงตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสืบทอดพระศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธอันดีงามเนี่ยให้ต่อไปอีกยาวนานนี่จึงเรียกว่าเป็นการกตัญญูต่อผู้เป็นพ่อคนใหม่นี่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องดำรงวงอย่างนี้บวชคนเยอะๆนี่เขาท่าได้ชื่อว่าตอบแทนไม่ใช่ว่าโอ้ทำหน้าที่บุตรแล้วเราต้องศึกไปดำรงวงตระกูลอย่างนั้นไม่เข้าท่านะเอาไปสำหรับคารวาสเขาจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรกับการที่จะรับมรดกจะสมควรมันเป็นยังไงก็ไปก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สถานการณ์เนาะเอาเป็นว่าปฏิบัติตนให้ท่านโอเคแล้วกันรู้สึกว่าให้มรดกไปแล้วมรดกรอดแน่นอนไม่ต้องเสื่อมสูญหายไปซะก่อนยิ่งใครเล่นการพนันนี่นะเหลือมั้ยไม่เหลือนะต่อให้มีเป็นพันล้านหมื่นล้านเหลือมั้ยไม่เหลือนะเพราะนั้นเนี่ยการพนันอย่าไปเล่นเลยอย่าไปลองด้วยนะพอมันติดมาแล้วเนี่ยโหความโลภผีพนันเข้าสิงเข้าครอบงำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในอีกมิตินึงเลยมันจะไม่เห็นอะไรไม่สนใจอะไรไม่คำนึงถึงโทษในการข้างหน้าไม่จะหนักในอะไรทั้งนั้นพร้อมที่จะผิดศีลพร้อมที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะเล่นต่อเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปลองเลยพวกอะไรก็ตามที่มันติดเนี่ยอย่าไปลองสุรายาเสพติดต่างๆไม่ต้องบุหรงบุหรี่อะไรก็ไม่ต้องเนี่ยบางทีบางคนก็ติดบุหรี่ติดแล้วก็โหเลิกยากเลยทำง่ายยังไงก็ไม่ยอมเลิกเพราะนั้นไม่ควรลองเข้าสังคมเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะสำหรับน้องๆหนูๆเนาะที่อ้างว่าโอ้ต้องไปเข้าสังคมอะไรต่างก็ชานมไข่มุกก็เข้าสังคมได้ไหมได้เนาะเป๊ปซี่ได้ไหมได้มันอยู่ที่ใจเราเขาโชว์โอ้โหบรันดีโชว์อะไรด้วยความอวดแล้วโชว์ชานมไข่มุกแล้วก็ภาคภูมิใจนี่อ้วนเลยพลิกกระแสเลยนี่เห็นไหมให้เขารู้สึกอิจฉาเลยเฮ้ยนั่นคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอยากเท่อย่างนั้นบ้างนี่มันอยู่ที่กระแสมันอยู่ที่เราทำมันเพราะมันไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่ความจริงประจำโลกมันอยู่ที่คนจะพลิกไปพลิกมาตามกระแสโลกนะเราก็อย่าได้หวั่นไหวแล้วปลิวไปตามกระแสโลกจงมีหลักธรรมนี่ธรรมวินัยเนี่ยมีหลักแล้วมันจะไม่ปลิวมันจะแน่น
มันจะมั่นคงมันจะไม่หวั่นไหวไปกับค่านิยมกระแสเราจะไม่เอียงอายไม่เก้อเขินไม่อะไรเลยเพราะมันมีหลักแล้วมันจะหนักแล้วมันจะแน่นนี่ทำหน้าภาคภูมิใจใส่เลยมู้นี่เห็นไหมเราเท่เนี่ยเราดื่มนมเนี่ยเออนี่ก็บางทีอ่ะสำหรับการตอบแทนคุณพ่อแม่เนาะเมื่อท่านลาลกละโลกไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไงเอ่ยอุทิศบุญให้เนาะนี่สั่งสมบุญทุกบุญเลยมันใครมันจะตอบแทนท่านในแง่นี้ได้ดียิ่งไปกว่านักสร้างบารมีเนาะจะอุทิศบุญให้ตัวเองก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีบุญนี่บุญเกิดเองได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องทำต้องสั่งสมยิ่งบุญใหญ่ๆนี่นะโอ้บวชพระทีเป็นพันนี่เนาะเป็นหมื่นเป็นแสนสังฆทานโอ้เป็นหมื่นหลายหมื่นรูปเนี่ยหลายหมื่นวัดโอ้ปลื้มเลยนะซึ่งในการตอบแทนคุณบิดามารดาเนี่ยบิดามารดาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะแม้ว่าท่านจะได้เลี้ยงดูเราหรือไม่หรือมากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามแค่ท่านให้ชีวิตให้เกิดมาเนี่ยก็มีคุณมากแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเอาไว้ขนาดที่ว่าการตอบแทนพระคุณบิดามารดาทำได้ยากนะต่อให้บุตรเนี่ยจะพึงเลี้ยงบิดามารดาโดยเปรียบเทียบเฉยๆนะโดยเอาไว้บนบ่าเราเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยคือให้เห็นคอนทราสแตกต่างชัดเจนไงว่าโอ้ท่านอยู่สูงแล้วเราต้องลำบากตลอดเลยแม้จะมีอายุอยู่เป็นร้อยปีเลี้ยงดูท่านอย่างนั้นเนี่ยให้ท่านสุขสบายอยู่เบื้องบนแล้วเรายอมอยู่หนักอยู่เบื้องล่างลำบากเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างไม่ขาดตัวบกพร่องเลยแม้อย่างนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของท่านได้หมดนะเว้นแต่เราจะทำให้ท่านที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาในพระศาสนาให้มีศีลให้มีจาคะให้มีปัญญาให้ตั้งในกุศลธรรมอันดีงามเนี่ยปิดอบายเปิดสวรรค์ให้ท่านเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านได้หมดนี่ใครที่ท่านมีชีวิตอยู่นะหาทางตอบแทนนะด้วยประการต่างๆที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการชักชวนทำความดีเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่สุดท้ายแล้วนำมาซึ่งท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีความเข้าใจในธรรมอันนำมาซึ่งพ้นภัยในวัฏสงสารสู่สุคติภูมิได้เนี่ยนี่จึงถือว่าเป็นการตอบแทนคุณอันยอดเยี่ยมเลยซึ่งการตอบแทนคุณการกตัญญูนั้นก็ไม่ได้มีแค่ต่อบุคคลอย่างเดียวนะแม้ต่อสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์นี้โอ้ช่วยเหลือเรามีคุณแก่เราเลี้ยงดูเราควายตัวนี้โอ้ไถนาเราเลี้ยงสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไอ้ตัวนี้แหละมันแก่มาหรือมันอะไรมาควรจะเชือดมันไหมไม่เนาะคนที่ขายทิ้งไม่ขายเขาลงเชือดอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่นะเออก็ต้องพี่คุณความกตัญญูก็ต้องเลี้ยงดูอย่างดีจนกว่าจะลาล้านโลกไปข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละหรือสัตว์อื่นก็เหมือนกันนอกจากสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสิ่งของก็ด้วยเหมือนกันเออของนี้นะมีคุณกับเรานะเราได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้สอยก็ตระหนักในคุณค่าไม่ทิ้งขว้างไม่ปล่อยปะละเลยจะรถราจะข้าวของจะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นว่าเออเพราะของสิ่งนี้แหละเราถึงได้ดีได้ประโยชน์ได้ประสบความสำเร็จก็เก็บไว้หรือ

ูแลรักษาใช้อย่างทนุถนอมปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีเห็นคุณค่าในสิ่งของซึ่งหลายคนบางทีไม่มีความกตัญญูหรือมีความกตัญญูน้อยเนี่ยไม่ได้ตระหนักในสิ่งของก็ใช้ทิ้งๆคว้างๆไม่คือมันจะไม่สนใจเลยนะมันจะมันเป็นกระช่างมันจะเก่ามันจะพังไอ้กระช่างกระแทกปุ้งให้มันผักพังให้มันหักไปถ้าใจก็ยังเค้าเรียกยังมืดบอดต่อในมิตินั้นอยู่ยังไม่ทันได้เห็นแต่ถ้าเราฝึกตัวเรานะให้เป็นเห็นคุณค่าสิ่งนั้นลองมาพิจารณาสิเห็นสิใจมันจะสว่างไสวความกตัญญูมันจะเพิ่มไปในมิติต่างๆในรายละเอียดแล้วจะทำให้เราเมื่อใจเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดมันเป็นคุณธรรมในใจแล้วคุณทำสิ่งนี้แหละจะโดนบันดาลมาซึ่งปัญญาอันเลิศแก่เรานอกจากสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของบุญกุศลที่เราทำเนี่ยตระหนักในคุณค่าของบุญเราทำแล้วบุญกุศลที่เราทำในอดีตชาติก็ดีเนี่ยมาส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้มีกายมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาเราก็เห็นคุณค่าของบุญอย่าปล่อยผ่านอย่าดูได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสร้างบุญเพิ่มเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติยิ่งขึ้นไปไม่ปล่อยปะละเลยไม่ใช้บุญเปลืองเนาะใช้ชีวิตประมาทอุตส่าห์ลงทุนบุญมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วก็ประมาทไปจมอยู่ในอบายมุขโอ้ลงทุนแทนที่จะเก็บเกี่ยวบุญเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปก็ขาดทุนย่อยยับเลยอันนั้นก็ถือว่าเราไม่ตระหนักในคุณค่าไม่มีความกตัญญูต่อบุญแล้วก็กตัญญูต่อร่างกายของเราที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี่เนาะแล้วก็อวัยวะทุกส่วนเนี่ยได้ใช้สอยตระหนักในคุณค่าใช้สอยให้ดีไม่ประมาทมีความระมัดระวังแล้วก็การคุ้มค่าที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีไม่ไปทำลายด้วยอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือไปบางคนเสี่ยงอันตรายเนี่ยผจญภัยเนาะไปปีนเขาปีนหน้าผาไม่เคยมีเซฟตี้ท้าทายเลยโอ้โหถือว่าใช้กายมนุษย์นี้ไม่เห็นคุณค่าเลยเนี่ยก็ตายขึ้นมาทำไงเนาะแล้วก็หล่นตายไป ก็ต้องเยอะเพราะนั้นก็ให้เห็นคุณค่าสรุปก็คือเราจะฝึกใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปในความเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณและก็หาทางตอบแทนอันสมควรในโอกาสต่างๆก็จะทำให้เรามีคุณธรรมมีปัญญามากนั่นเองก็สุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะจงมีใจที่ผ่องใสสว่างไสวเป็นผู้ที่มีในตาเบิกกว้างเนี่ยไม่เป็นผู้มืดบอดเห็นคุณความดีของผู้อื่นของตนและของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้นำมาซึ่งปัญญาสว่างไสวรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วทุกท่านเทอญเจริญพร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างสวยให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเดินสายทำบุญเดี๋ยวสมบัติมาเป็นสายเลยชาวสวรรค์ยังรำพึงเลยว่าตอนเป็นมนุษย์ไม่เคยทำอย่างนี้เลยพวกเรามีบุญได้ไปทำบุญกฐินทุกวัดทั่วไทยอัศจรรย์เนอะเล่าให้ลูกหลานฟังอเลิร์ตเลยแต่ก่อนทอดกฐิน5วัด9วัดก็ปลื้มแล้วแต่มายุคนี้ 30,000 วัดวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวัน

0: ผู้ปราบมารค่ะ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวันสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้มาแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่านเพราะการบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเกิดขึ้นได้ยากโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำสวดมนต์บูชา

ลองรับบุญก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่3เนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติกันทุกท่านอย่างสงบเสงี่ยมสง่างาม

0: ใจให้ใสบริสุทธิ์ผ่องใสในการรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าที่จะเกิดขึ้นตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งพวกเราทุกคนถือว่าได้บุญมากที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่เนื่องในวาระสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันนี้ส่วนภาคเย็นณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ได้ประกอบพิธีปลูกต้นซับบานชื่นโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกพร้อมทั้งได้น้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทั้งยังได้นำกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจกลับมาวางไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วหลวงพ่อทัตตะชีโวก็ได้เมตตานำกล่าวคำอธิษฐานจิตปลูกต้นซับบานชื่นจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปลูกต้นซับบานชื่นโดยวันนี้ทุกท่านได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งปลูกต้นซับบานชื่นสำหรับใช้บูชาพระรัตนตรัยและใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารที่จะจัดในต้นปีหน้าซึ่งภาพความงดงามในการสร้างบารมีในวันนี้ล้วนเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวได้จุดไฟจากประทีปโคมเอกมอบให้ท่านเจ้าภาพเพื่อประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารนับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ร่วมจุดประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสมาเชื่อมสายบุญกับท่านได้อย่างกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสบูชาบุคคลที่ควรบูชาน้อมระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ก็ได้จุดต่อดวงประทีปจากแท่นจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่และส่งต่อให้แก่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนเพื่อน้อมอัญเชิญไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และเพื่อน้อมกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมเกิดอานิสงส์อันไม่มีประมาณและการจุดประทีปในครั้งนี้ได้สร้างความสว่างสวายทั่วทั้งพระมหาธรรมกายเจดีย์ถือเป็นการเติมบุญอย่างต่อเนื่องให้บุญทัพทวีเป็นสายบุญเชื่อมโยงทุกท่านไว้ในพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์และในช่วงสุดท้ายหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จค่ะ
1: วันที่10ตุลาเนี่ยเป็นประจำทุกปีผมแล้วก็ครอบครัวนะครับจะเดินทางมาร่วมบูชาธรรมเนี่ยเป็นประจําไม่เคยได้ขาดนะครับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายต่อหลายปีมาแล้วครับปีนี้ก็เช่นเดิมครับไม่ว่าจะติดอะไรยังไงก็ต้องมาให้ได้ครับ10ตุลาคมครับถือว่าเป็นวันที่เรามารำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับ142ปีแล้วนะครับวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่ครับตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เช้า ก็ทำใจให้ใสนะครับ

0: แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจจริงๆนะครับรู้สึกเย็นนะครับรู้สึกเย็นสบายนะครับตั้งแต่ภายในออกมาจนกระทั่งภายนอกยิ่งช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมพิธีในริ้วขบวนนะครับแม้แต่จะอากาศจะร้อนนะครับแต่ว่าบริเวณริ้วขบวนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเย็นนะครับเย็นสบายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกตลอดเส้นทางเลยครับในการเดินไม่ว่าจะเดินผ้าป่าครั้งใดนะครับก็มีความรู้สึกแบบนี้ตลอดและทุกครั้งที่ได้เข้าไปนั่งในห้องแก้วเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเย็นแล้วก็ความสุขนะครับทั้งภายนอกร่างกายแล้วก็ภายในนะครับถือว่าวันนี้อิ่มบุญนะครับแล้วก็เต็มที่นะครับ
1: โชคดีนะคะโชคดีมากๆที่เราเกิดมาแล้วก็ได้พบกับหลวงปู่นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเราได้เป็นสาธุชนท่านหนึ่งนะคะที่ได้เจริญรอยตามคำสอนของท่านนะคะแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มปิตินะคะที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมขบวนเดินทอดพระปักด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ถือเป็นพานทองค่ะในขณะเดินนะคะก็สาธุชนนะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญสาธุยิ่งทำให้เราปราบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ยังเห็นพลังเล็กๆอีกมากมายเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะสร้างบุญใหญ่ไปด้วยกันค่ะก็ปลื้มมากๆค่ะก็ระลึกถึงหลวงปู่นะคะก็คือถ้าไม่มีท่านเนี่ยก็ในการฝึกปฏิบัติของเราเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะคะแต่เมื่อนี้แนวทางที่ถูกต้องนะคะวิธีการที่จะทําให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยมีพระคุณกับเรามากที่ทําให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะคะ
2: เรานะคะในฐานะของลูกหลานหลวงปู่นะคะก็มาแสดงความกตัญญูบูชาหลวงปู่นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรมในภาคเย็นเนี่ยแหละค่ะที่เราเนี่ยได้มาจุดประทีปนะคะแล้วก็รวมไปถึงปลูกทรัพย์บานชื่นซึ่งการปลูกทรัพย์บานชื่นนี่เองเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นต้นบุญเลยนะคะสำหรับขบวนธรรมญาตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนธรรมญาตาที่ทำทั้งหมดนะคะในเดือนมกราคมอะค่ะวันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ใจใสๆนะคะปลื้มมากๆกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นการตอบแทนให้กับหลวงปู่นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้พบเจอเป็นลูกหลานหลวงปู่นะคะแล้วก็ได้มานั่งสมาธิแล้วก็วันนี้ได้มาสงบจิตสงบใจนะคะในขณะที่โลกข้างนอกเนี่ยนะคะวุ่นวายนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานนะคะหลวงพ่อเราก็ได้เห็นว่าการที่หลวงพ่อกตัญญูบูชากับหลวงปู่แบบนี้ค่ะก็คือว่าเราเองเนี่ยก็อยากจะทำตามบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวนะคะเรื่องของทานศีลสมาธิภาวนานะคะก็คือเป็นหนึ่งในที่เราสามารถที่จะตอบแทนให้กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้นะคะ
3: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับธุดงคสถานนครสวรรค์และศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโปประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันในการนี้ทางธุดงคสถานนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ประสานงานและสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบถึงมือประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและยังเป็นการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ได้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นอกจากนี้วัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านหมู่5และหมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน285ครัวเรือนนำโดยพระมหาพระเดชศักดิ์ สกะธัมโมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานีและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรกัลยาณมิตรชาวจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงได้จัดแพ็คข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งสิ่งของจำเป็นและแจกถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยซึ่งแม้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเองก็ได้รับผลกระทบจากมวล น้ำท่วมขังด้วยเช่นกันแต่ทางคณะสงฆ์ยังคงมุ่งมั่นออกปฏิบัติงานสาธารณะสงเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชนุสรจังหวัดสมุทรสาครได้รวมกันออกทำหน้าที่เป็นสะพานบุญแจ้งข่าวและเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมทำบุญในพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะโรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชนุสรจังหวัดสมุทรสาครนำโดยผู้อำนวยการสมทวินศิลปะคนทันผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนพรัตน์ชอบดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ร่วมกันจัดกิจกรรมแจ้งข่าวบุญกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ณตลาดนัดชุมชนวัดยกกระบาดกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักโดยคณะครูและกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนบอกบุญภายในโรงเรียนวัดยกกระบาดโดยมีขบวนกลองยาวของนักเรียนที่มาช่วยตีสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศอันสว่างสวยก่อนจะเคลื่อนขบวนออกไปเดินประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัดชุมชนวัดยกกระบาดเพื่อเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบงานบุญกฐินในครั้งนี้ซึ่งได้รับกระแสการต้อนรับและความเมตตาสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างอบอุ่นจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปยังวัดยกกระบาดเพื่อร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยการปัดกวาดเช็ดถูและทำความสะอาดบริเวณวัดด้วยความตั้งใจและสนุกสนานนอกจากนี้เด็กดีวีสตาร์นำโดยเด็กหญิงภักจิรามณีโยธินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์พร้อมด้วยคุณครูผู้ดูแลโครงการได้จัดกิจกรรมแจ้งข่าวบุญกฐินบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและอานิสงส์ของการทอดกฐินพร้อมทั้งเชิญชวนคณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ณวัดยกกระบาดจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงความสงบภายในน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เปิดกลวยสักการะและน้อมถวายพานรัตนบุพผาด้านหน้ารูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมนำพานรัตนบุพผาสักการะหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีน้อมใจรำลึกถึงหลวงปู่ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จากนั้นกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริภัตตา กัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์และกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าส่วนกัลยาณมิตรนินน้อยกินเทอร์และกัลยาณมิตรดวนโมคครัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงธรรมเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่รวมทั้งอานิสงส์การสั่งสมบุญกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาดพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านคณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์โดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโกได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและรวมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสการะโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันอัญเชิญผ่านธูปเทียนแพผ่านพุ่มมงคลและผ่านดอกไม้เพื่อน้อมถวายสการะเบื้องหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างสูงสุดก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีเปิดกรวยสการะหน้ารูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งยังได้พร้อมใจกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยเจ้าภาพวัดพระธรรมกายชิคาโกนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดพระธรรมกายชิคาโกซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่จะช่วยทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์บรรยากาศตลอดทั้งวันสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันประจำเดือนตุลาคมโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย Relax and Peace เพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าใครอยากเข้าถึงก็ต้องหมั่นฝึก ถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยากจะทำใจให้ใสเพื่อเตรียมตัวเอาไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินอยากจะได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันฝึกกันให้มากๆต้องอาศัยทำบ่อยๆหยุดใจบ่อยๆคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7แก้วภูธร8อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ามาจิตตัสสะวสังคมิอย่าหลงไปตามอำนาจของจิตสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์นิดเดียวชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝาครอบเราอยู่ในกลางของกลางฝาครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเรือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณอย่างมากมายทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญา

รับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาจึงคืนกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้นรู้ว่าวัฏสงสารนี้เป็นทุกข์มากมายเกิดแก่เจ็บตายน้ำตามากกว่าน้ำในท้องเริ่มหาสมุทรทั้งสี่เป็นแพ้แก่สุกรไก่ให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องเริ่มหาสมุทรทั้งสี่รู้ด้วยปัญญา แต่ยินดีรับทุกข์ในวัฏสงสารที่ทุกข์เหลือเกินนั้นด้วยกรุณาเพราะมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ภัยโรคภัยทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าป่าร้องเชิญชวนมนุษย์ทั้งหลายให้เลิกฆ่าสัตว์ให้เลิกเบียดเบียนสัตว์ให้ปลดปล่อยสัตว์พ้นจากที่คุมขังกล่าวอดีสงของการช่วยชีวิตสัตว์ให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการเบียดเบียนสัตว์ให้ธรรมทานคือแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายรู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลกรรมดีกรรมชั่วกุศลอกุศลควรไม่ควรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ให้สรรพสัตว์ได้รู้ธรรมะได้ทราบซึ้งแล้วมีศรัทธาในกุศลมีหิริโอตตัปปะในกุศลมีความเพียรที่จะบำเพ็ญกุศลมีปัญญาที่จะทำกุศลท่านทั้งหลายไปสู่สุคติกันอย่างมากมายด้วยมหากรุณาของพระโพธิสัตว์นั้นรับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาอย่างนี้มุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขคือรู้ว่านิพพานวิรากธรรมนั้นทำเป็นย่ำยีความเมาสอนเสียซึ่งดับเสียซึ่งก็หายสอนเสียซึ่งอะไรก็ไปตัดเสียซึ่งวัตตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่ดับรู้ว่านิพพานเป็นอมตะธาตุสงบจากกิเลสประณีตสวยงามระงับสังขารทั้งปวงคือการปรุงแต่งที่จะเป็นเกิดใหม่ไม่มีกระจัดอุปธิทั้งปวงเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพเป็นที่สิ้นตัณหาทั้งหลายสามที่จะทำให้ไปเกิดใหม่ไม่มีเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกหมดซึ่งตัณหาทั้งหลายเป็นที่ดับคลายออกจนหมดจนดับเป็นแดนเกษมจากโยคะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในกองทุกข์คือกามโยคะภวโยคะทิฏฐโคะอวิโชคะโยคะทั้งหลายเป็นแดนเกษมจากโยคะนิพพานไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้นิพพานจึงเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานเป็นแดนเกษมโยคะอย่างนี้ด้วยปัญญามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วเสื่อมสลายไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนที่แท้จริงรู้ว่าวัฏสงสารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภพทั้งสามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นอาศัยไว้บำเพ็ญทานอาศัยมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์อาศัยเพื่อทำภาวนาเพื่อบำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศ20ทัศ30ทัศเท่านั้นโดยไม่ติดในสิ่งทั้งหลายที่เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายติดอยู่ที่การสร้างบุญสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะ15

ประตูเสด็จไปดีโลกวิทูรุนแจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องล่างนั่นแต่เวจีมหานรกเบื้องบนจดพระวกภูมิเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก้อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัทะสัญญากาเถระว่าด้วยผลแห่งการเลื่อมใสรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงเหยียบเอาไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงโสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทในกัปที่92แต่กัปนี้ด้วยความเลื่อมใสในรอยพระบาทใดด้วยความเลื่อมใสนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งความเลื่อมใสในรอยพระบาทในกัปที่7แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการปกครองทวีปทั้ง4ชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดเรือดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อคนตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาเรือมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรือเดชพระคุณเรือมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลราสุวรรณกีติเรือนตโนมพระโพนัญจารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโพพระครูสิทธิเรือนตนวิเทศพระอนุชัยอนันตชโยพระอาจารย์และกลุ่มศูนย์กลางกายฐานที่7ภูชา

ทำคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพร้อมใจกันทำบุญทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกฎจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกัลยาณมิตรสองวัฒนศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นรพัฒน์จักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาตุจรัสแลงครอบครัวโตการัญญเศษกัลยาณมิตรสุริยาสุริสาสาดนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เชียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระเมศเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระเมศสุจัญญาบรุษวริษาพิตราภิรัตกระเมศวีรศักดิ์ทุพาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อระดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตรันพันประภาปริปัจฉยาแม่ทธิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกฤตประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัทราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกฤตอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยนนท์กฤตเอกราชจีนาชัยกฤตศรีวรรณาโลหานตีรนนท์คณะกฤตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรปรียากุลปรางทองกมิตรอรลักษ์เบญจาอาทรสิริกุลกมิตรอุษาสกุลไทยกมิตรรักษพรพิจิตรนรการกมิตรอัศนีเหมกระสีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกมิตรประคองยอดแวร์ฉัตรกมิตรนามิตรพิลาวันกมิตร

เสียงครอบครัวเกาะเต้นแม่ชีพรพัฒนาปัฏฐานปัญโยกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกระมิตรโทษทองลงขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้

อังคินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วย

พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะ

0: สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร
1: ้
0: างบารม
1: ีวันคืนล่วงไป มากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างไสว
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใดขอให้
0: บริส
1: ุ
0: ทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: ผังจนถูกทำลาย

0: ฐานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญทรงผลสำเร็จเลิศแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยรวมพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับฤาษีบริอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่าน

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยว

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศรวมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นรวมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

เราต้องละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาละอย่างไรเราต้องเดินในช่องทางของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี้เองใจต้องหยุดทีเดียวถึงจะละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้เริ่มต้นต้องหยุดเชียวพอหยุดกึกเข้าก็ได้การทีเดียวพอหยุดกึกเข้ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับหมดถ้าว่าไม่หยุดแล้วก็เป็นไม่ได้การทีเดียวไปไม่รอดไม่พ้นทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: นักเรียนกราบ

ำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

เทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้เป็นวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะเราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีอีกท่านหนึ่งซึ่งจะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างและก็จะเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของพวกเราให้ยิ่งขึ้นไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนสารฝันจิตรกรระดับโลกสู่สำนักพุทธศิลป์ระดับโลกเรียนเชิญจ้ะ
0: ยิ้มกันหรือยังจ้ะ
3: ยิ้มแล้วค่ะ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: เรือนลั่นไปทั่วโลกเลย
1: ใช่
0: ไหนยกมือกันสิจ้ะโอ้โหอ้ามือลงพุทธศิลป์แห่งโลกหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วนะจ๊ะความรู้ที่สำคัญของมนุษยชาติก็สูญหายไปเพราะไม่ได้มีการเชื่อมต่อโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยในตัวได้สูญหายไปไม่ได้กล่าวถึงอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมจ๊ะมีไหมไม่ค่อยจะมีดีที่ว่ายังมีบุญของชาวโลกที่ไปดูคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะท่านได้ค้นคว้าหวนกลับคืนมาใหม่ได้ไม่ได้ตายเถอะแล้วท่านก็

0: ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สำคัญมากอยู่ในตัวเราที่จะนำเราไปสู่การเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยเรามีอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเราไม่ค่อยจะรู้หรือรู้ก็ไม่ค่อยจะทำหรือทำก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนี่เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ท่านก้อนคว้าหวนคืนมาแล้วก็ยังมีผู้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพียงหยิบมือเดียวยังมีผู้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพียงหยิบมือเดียวทั้งที่นี่ความรู้เรื่องชีวิตหลังความตายเป็นความรู้ที่สำคัญที่ทุกคนจะควรจะศึกษาเอาไว้จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้นี่ไม่งั้นเราก็ได้ยินแค่ตายแล้วไปนรกไปสวรรค์แต่เรายังไม่รู้เลยหน้าตานรกสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นดังนั้นจะเทศนากี่ครั้งก็เป็นเพียงแค่ได้ยินไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลที่เวลาพระองค์ทรงแสดงธรรมเปิดโลกให้คนเห็นเป็นภาพได้เพราะนั้นในยุคนั้นคนบรรลุธรรมได้ง่ายตอนนี้เรามาเกิดในยุคไฮเทคแล้วเราจะต้องจำลองมาอัญเชิญมาถอดบาทมาและนำมาถ่ายทอดให้ชาวโลกได้เห็นเป็นภาพนี่นะจ๊ะเราแม้พูดไปกี่ล้านคำสู้ภาพภาพเดียวไม่ได้แต่ว่าเรามีหลายภาพใช่ไหมพุทธศิลป์เน
1: ี่ย
0: เยอะนี่ง่ายเลยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงพระองค์ทรงเปิดโลกตอนนั้นมนุษย์เทวดาสัตว์โลกต่างก็มองเห็นซึ่งกันและกันหมดทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็กลัวบาปอยากทำบุญลาภากันตั้งจิตปรารถนาอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เปิดโลกได้อย่างพระองค์ท่านได้บ้างซึ่งยุคพุทธกาลนั้นเปิดโลกดูแค่ครั้งเดียวแล้วมาถึงยุคนี้เราอยากจะเปิดโลกสามารถดูได้ทุกวันเลยดีไหม
1: ด
0: ีค่ะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของพุทธศิลป์ไปเปิดแล้วกันพระพุทธศิลป์เป็นยอดนักสร้างบารมีที่พร้อมจะฝึกตัวในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนาถ้าโลกพุทธศิลป์ทุกคนยอมหยุดใจนิ่งสนิทแป๊บเดียวกันนั่นเองถอดได้เลยเพราะใจไม่ละเอียดก็เข้าถึงสิ่งที่ละเอียดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโลกพุทธศิลป์ผู้มีศิลปะจากหลากหลายแขนงสามารถปฏิบัติธรรมจนไปรู้ไปเห็นภายในได้เห็นแล้วก็จะได้ทีมงานที่สามารถถ่ายทอดมาเป็นของหยาบๆได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสีทั้งรูปแบบรูปทรงจากสิ่งละเอียดต่างๆมาได้ถูกต้องและตรงกว่าผู้ที่ไม่ใช่ศิลปินดังนั้นนี่จะเป็นภารกิจลูกๆพุทธศิลป์เลยนะจ๊ะลูกพุทธศิลป์ได้ยินหรือเปล่าจ๊ะตอนนี้หมดยุคของการจินตนาการแล้วเพราะมีพุทธศิลป์แล้วถ้าโลกพุทธศิลป์ยอมหยุดยอมนิ่งยอมไปเห็นแล้วก็ถ่ายทอดมาทุกอย่างก็สำเร็จเพราะสิ่งนี้ครูไม่ใหญ่รอมาหลายสิบปีแล้วสิ่งที่พุทธศิลป์จะถ่ายทอดมานะจะได้เป็นชาวโลกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได
1: ้
0: นี่จ้ะอีกสิ่งหนึ่งที่ครูวิญญาณอยากถอดแบบออกมาให้ชาวโลกได้เห็นคือกายลักษณะมหาบุรุษ อยากให้ท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งถ่ายทอดออกมาเพื่อชาวโลกได้เห็นต้นแบบผู้ที่ทำความดีสร้างบารมีอย่างเต็มที่เมื่อบุญส่งผลเต็มที่แล้วได้กายมหาบุรุษเป็นอย่างไรอยากให้เห็นปรากฏในยุคนี้จังเลยนี่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพุทธศิลป์อยู่แล้วศิลปะแห่งพุทธะนี่เนาะจะยอมไปไหมเนาะนี่เพราะนั้นนี่ก็เป็นภารกิจของพุทธศิลป์เลยที่จะต้องช่วยกันไปถอดของละเอียดไปเป็นของหยาบเพื่อจะยกระดับจิตใจของมวลมนุษยชาติที่ตกทำให้สูงส่งได้ต้องพุทธศิลป์เท่านั้นโอลี่

0: only เลย
1: สาธุ
0: เพราะสิบปากว่าเนี่ยก็ไม่ทันตาเห็นนี่ปากเดียวว่ามันจะไปได้ไงนี่จ้ะเพราะนั้นพุทธศีลนี่แหละสำคัญตั้งหน่วยงานนี้กันมาเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับจิตใจมนุษยชาติและก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้เลยนี่จ้ะให้ได้ทันเห็นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทุกคนในโลกจะต้องเห็นของจริงที่ถูกถ่ายทอดมาโดยพุทธศิลป
1: ์
0: ศิลปะเพื่อพุทธเนี่ยของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี
1: ่
0: สำคัญเลยจ้ะสัมมาทิฏฐิก็จะได้เกิดขึ้นกับชาวโลกอิริโอตตัปปะก็จะหวนคืนมา
1: ค
0: ือความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาปนี่นะจ๊ะมีกลอนกลอนหนึ่งที่จะส่งถึงรูปพุทธศิลป์อยากฟังไหม
1: ขอฟังด้วย
0: กลอนเลยนี่มันเขียนยังไงวะเนี่ย
1: อยากฟังครับอยากฟังคร
0: ับ เดี๋ยวเราช่วยอ่านนี่มันจะเข้าจังหวะนะพวกเราพุทธศิลป์ศิลปินพุทธศาสตร์เราเป็นนักวาดภาพอัศจรรย์ไม่ว่าภาพนรกภาพสวรรค์พุทธศาสตร์อัศจรรย์ผลิตทันใช้งานได้ทันทีโมเรารู้ด้วย
1: ของจริงครับของจริงของจริงครับ
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงมาที่สำคัญมาสนี่จะเปิดโลกให้สว่างมาสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

0: On. สารฝันจิตกรระดับโลกสู่สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกคืออะไรเนี่ยสารฝันจิตกรระดับโลกเดี๋ยวให้เขาแปลดีกว่า
1: ก็คือตอนเด็กๆฝันอยากจะเป็นจิตกรระดับโลกครับแต่ปัจจุบันเนี้ยผันตัวเองมาเป็นสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกแล้วครับ
0: โอ้โหกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระชัย
2: ครับผม
0: ชัยเหมือนกันนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ยศยะสะวังโส
2: จ
0: ้าปัจจุบันรับผู้อำนวยการสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก
2: คร
0: ับขอกราบรายงานตัวเป็นตอนที่2ครับครับแล้วพ่อครับจากเด็กน้อยที่มีความฝันอยากจะเป็นจิตกรระดับโลกได้พบหลวงพ่อได้รู้เป้าหมายชีวิตและได้เป็นทีมงานพุทธศิลป์คนแรกเพียงรูปเดียวได้ฝึกวาดภาพอยู่บนดอยสุเทพ
2: ครับ
0: โอ้ดอยระดับเทวดาก็อยู่นั่นนะหลวงพ่อบอกว่าทีมงานพุทธศิลป์ที่มาเกิดสร้างบารมีมีกันอยู่มากหลวงพ่อจะให้ผมสร้างทีมงานพุทธศิลป์ร้อยคือมีทีมงานจำนวน100คนเป็นอย่างน้อยนี่เนาะสร้างถึงยังไม่รู้เนาะในเวลานั้นผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะไปหาคนจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนหาคนทุกคนหาจากที่ไหน
2: จากคน
0: ถูกต้องจะฝึกฝนอย่างไรเอาก็เราเรียนมันยังไงแล้วก็ฝึกไปงั้นและจะรวมคนที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะซึ่งมีความอาร์ตคือเป็นตัวของตัวเองสูงมีความคิดต่างกันให้มีเป้าหมายเดียวกันได้อย่างไรได้ก็ไปพูดเขาเออนี่จ้ะแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายภารกิจมาให้แล้วผมก็รับไว้ในใจว่าสำเร็จจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ครับนี่จ้ะ

0: งานพุทธศิลป์ยุคแรกมีทั้งภาพวาดปั้นต้นแบบองค์พระธรรมกายต้นแบบหลวงปู
1: ่
0: วาดเป็นน้ำประสิทธิ์เจริญและงานอื่น
1: ๆ
0: ที่ต้องใช้ฝีมือเป็นหลักแต่ผมได้ฝึกทั้งฝีมือความคิดความอดทนและฝึกใจละเอียดควบคู่ด้วยกราบนี่ปั้นต้นแบบองค์พระธรรมกายด้วยความประณีตและตั้งใจในทุกขั้นตอนเลย

0: นี่จะปั้นโลกให้เหมือนต้นแบบมันก็ไม่ยากอะไรถ้าขาดก็เติมถ้าเกินก็ขาดออกแค่นั้นอันนี้ขาดเติมถ้าเกินขูดแค่นี้มีแต่ขูดขูดพอกแค่นั้นเองเกินก็ขูดขูดขูดขาดก็พอกพอกพอกแค่นี้ก็สำเร็จแล้วง่ายนิดเดียวแล้วไม่เชื่อไปดูมีแต่ขูดกับพอกมีขูดขูดเกยเกยก็ขูดขูดพอขายกับพอกพอกพอกเสร็จเสร็จเลยช่วงประมาณปี2536หลวงพ่อมีตำรีจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ในเวลานั้นมหาธรรมกายเจดีย์ยังเป็นเพียงภาพในใจของหลวงพ่อเท่านั้นนะจ๊ะมีเพียงแบบก่อสร้างเป็นลายเส้นอยู่ว่าเวลานั้นยังไม่มีใครมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่ารูปลักษณ์สีสันบรรยากาศในงานบุญจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งหลวงพ่อก็เรียกโอ้มีบุญมีความรู้ความสามารถไปพบที่ปุกุตินี่เซ็งก็นั่งอยู่แถวเนี้ยนะและอธิบายทั้งรูปทรงสีสันลานพิธีและองค์พระที่ประดิษฐ์โดยรอบก่อนมอบหมายนำสิ่งที่อยู่ในใจหลวงพ่อออกมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดสีเสมือนจริงเพื่อให้ทุกคนมองเห็นและเข้าใจตรงกัน
1: ค
0: ือต้องการแล้วก็บอกให้ท่านวาดแค่นั้นเองผมจึงเขียนจึงวาดภาพขนาดประมาณ120คูณ240เซนติเมตรมันใหญ่แค่ไหนนะไม่อัดแผ่นหนึ่งนะ
2: ไม่อัดแผ่นใหญ่ครับ
0: ไม่อัดแผ่นใหญ
2: ่
0: ใหญ่แค่ไหน
1: จอครับ
2: จอมันจอคร
0: ับ ขนาดจอเนาะเป็นภาพบรรยากาศวันมาฆบูชายามค่ำคืนเพราะกลัวจะเห็นหน้าตาคนก็ให้วาดตอนกลางคืนยามค่ำคืนมีหมาชนและแสงโคมสว่างสวยรายล้อมหมาทำกายใจดีผมพยายามถ่ายทอดความสง่างามรับรังสัตย์ก็เลยเคียงกับภาพที่หลวงพ่ออธิบายที่สุดครับเมื่อวาดเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าวาดได้สมจริงอย่างที่ต้องการเลยคำตั้งแต่หลวงพ่อแต่ผมปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยครับเพราะพ่อมาทำกายใจดีได้ปรากฏเป็นภาพให้ทุกคนได้เห็นร่วมกันเป็นครั้งแรกทีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายวาดภาพรายละเอียดการจัดเรียงองค์พระบนเจดีย์แต่ว่าภาพทั้งสองภาพนี้ได้ใช้เป็นสื่อธรรมะในการทำหน้าที่กับลิมิตจนกระทั่งจากภาพวาดกลายเป็นสิ่งก่อสร้างจริงในที่สุดครับนี่นี่ภาพวาดต้นแบบมาทำการจะดีภาพแรกในบรรยากาศวันมาฆบูชายามค่ำคืนที่หลวงพ่อให้ผมวาดทั้งวันครับวาดพันนั้นเนาะ

0: หคืออะไร
1: รวยอลังการ
0: อลังการเนาะภาพวาดการจัดเรียงองค์พระบนเจดีย์ที่ใช้เป็นสื่อธรรมะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรครับนี่ภาพวาดเนาะไหนอีกทีสิมันต้องโหงี้ดิช่วงนั้นนะจริงผมคือนั่งสมาธิให้ละเอียดและถ่ายทอดภาพในใจของหลวงพ่อออกมาให้ผู้คนได้เห็นภาพร่วมกันและช่วยกันทำภาพนั้นให้เกิดขึ้นจริงครับและเกิดขึ้นจริงเลยเห็นไหม
1: ใช
0: ่ครับต่อมาเมื่อภารกิจเพิ่มมากขึ้นผมก็พบว่างานใหญ่ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยศิลปินเพียงคนเดียวจะที่เคยคิดเองวาดเองและแก้เองหลวงพ่อก็ฝึกให้ผมเพิ่มขึ้นให้ไปคัดคนคัดไปแล้วก็มาฝึกคนฝึกคนแล้วก็มาแบ่งงาน

0: สร้างเทวรถมยุรนาวากาศ
1: โอ้
0: พวกเราจำกันได้ไหมจ๊ะ
1: จำได้ค่ะ
0: นี่นะสวยไหม
1: สวยค่ะ
0: เพื่อเชิญสรีระของคุณยายอาจารย์ไปสู่พิธีสลายร่างณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกรเจดีย์ได้เริ่มจากเทวรถต้นแบบขนาด50เซนเริ่มเล็กๆก่อนแล้วก็หลวงพ่อมีนโยบายสร้างเป็นเทวรถจริงยาว30เมตรสูง10เมตรและต้องเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วกำหนดเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นทำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้กันนี่แบบจำลองเทวรถมยุรนาวากาศสวยเนาะดูในปัจจุบันก็ยังสวยอยู่เลย
1: สวย
0: จริงค่ะทีมงานประชุมกันยกใหญ่เลยช่วยกันคำนวณทั้งขนาดความละเอียดงานประติมากรรมและระบบวิศวกรรมก็พบว่าเวลา3เดือนได้มานั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ตอนที่กำลังประชุมกันนั้นหลวงพ่อก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าสำเร็จตามเวลาแน่นอนก็มันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าคนไม่พ
1: อ
0: ก็ไปหาคนมาให้มันพอถ้าความรู้ไม่พอก็ไปหาให้พอนี่จะง่ายๆแค่นี้เมื่อหลวงพ่อออกไปจากห้องแล้วทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความปลื้มโอ้โหนี่เนาะนี่ด้วยความงงปนความทึ่งเลยหลวงพ่อรู้ได้ยังไงทำไมพูดได้ตรงประเด็นที่ทีมงานกำลังวิตกกังวลอยู่พอดีเลยโถ่ยมองหน้าก็รู้ทีมงานทุกคนยังได้ลุยช่วยกันสร้างเทวรถอย่างไรก็แม้ก็อังเงื่อนไขและคิดอย่างเดียวจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นี่สำเร็จสำเร็จสำเร็จ
2: ต้องสำเร็จ

0: ถึงอภิสิทธิ์ได้ประเดิดกำลังกับกองปาณิสินนี่จ้ะปาณิสินภายใต้การนำของพระครูสังฆรักษ์ลังสฤทธิ์อิทิจินติโกหรือหลวงน้ำหมู
1: จ
0: ้
1: า
0: อ๋อองค์นี้ทำอะไรกับหมูหมูเนาะพร้อมสมาชิกองค์กรจำนวนมากต่อมาหลวงพ่อขยายเวลาการสวดพระอภิธรรมเพื่อเตรียมงานสลายร่างวิญญาจารย์ถ้าไปทีมงานมีเวลาเพิ่มเป็น1ปีเพื่อทำเทวดาให้ละเอียดประณีตและสมบูรณ์แบบที่สุดครับ
1: สา
0: ธุโอ้นี่จ้ะแล้วก็ทำซะสวยทีเดียวเทวรถมยุระนวากาศนะนะพวกเราคงจำภาพได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: จำได้

0: นี่จ้ะ
1: คร
0: ับ เทวรัตน์ที่ช่วยกันทำใช่ไหมจ้ะ
2: ใช่ครับทั้งองค์กรนะครับ
0: ทั้งองค์กร
2: ที
0: ่
2: มาทำครับ
0: ทีมงานรับบุญตั้งแต่8โมงเช้าถึงตีหนึ่งแทบทุกวัน
3: โ
0: อ้เป็นเวลา1ปี
3: สา
0: ธุโอ้ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอ
3: คร
0: ับ แก้ทั้งปัญหาด้านศิลปะโครงสร้างและงานวิศวกรรมแต่ด้วยความมุ่งมั่นกตัญญูต่อคุณอาจารย์และความสามัคคีของทุกฝ่ายมายุรานวากาศก็สำเร็จออกมาอย่างงดงาม
3: สาธ
0: ุงามไหม
3: และ
0: ทำหน้าที่ในพิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
3: สาธ
0: ุทีมงานทุกคนต้องที่ทำงานนี้เพื่อบูชาธรรมคุณอาจารย์และ
3: หลวงพ่อ
0: นี่นะ thank you
3: สาธ
0: ุโอ้โหสวยนะสวยมากเลยนี่จ้ะหลวงพ่อได้ฝึกให้ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ว่างานเสร็จแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะใช
3: ้
0: งานนะจ๊ะหลวงพ่อจะตรวจชี้แนะและแก้ไขรายละเอียดอยู่เสมอเพราะไม่อยากให้อยู่ว่างๆคือเขาทำได้สมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราต้องการให้มัน very very สมบูรณ
3: ์
0: นี่เนาะมากขึ้นหลายครั้งทีมคิดว่างานสมบูรณ์แล้วที่จริงมันก็สมบูรณ
3: ์
0: เขาบอกว่าแต่หลวงพ่อก็เห็นจุดเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามก็มันเป็นจุดเล็กๆเนี่ยฮะมองข้ามไม่ได้ยังไงการแก้งานตามๆจริงต้องใช้ความอดทนและกำลังใจทำให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่าความสมบูรณ์แบบเกิดจากการไม่หยุดพัฒนาต่อมาปี2545เมื่อหลวงพ่อเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็พุทธศิลป์ก็เริ่มมีทีมงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีมงานต้องผลิตสื่อประกอบการสอนธรรมะทุกวันเลยอ๋อเหรออะไรเพิ่งรู้เนาะทั้งภาพมิวสิกวิดีโอแอนิเมชันพุทธประวัตินรกสวรรค์และภาพประกอบเคสตัดดี
3: ้
0: บอกว่าได้รับข้อมูลตอนเช้าแต่ต้องผลิตให้เสร็จใช้ในตอนช่วงเย็นมันก็เหลือเฟือเนี่ยเวลาเชื่อมือบางครั้งได้ข้อมูลมาตอนบ่ายก็ต้องทำให้ทันภายในวันนั้นเพื่อหลวงพ่อออกอากาศในโรงเรียนครับ thank you โอ้สุดยอดเลยแต่ก็มันน่าอัศจรรย์นะคือภาพจารย์ภาพสวยและประณีตเนี่ยในการเป็นสื่อธรรมะออกโรงเรียนเออใช้เวลาทำอย่างกระทันหันอย่างนั้นเนี่ยน่าทึ่งดีนี่

0: ความลับที่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่งมาเปิดวันนี
1: ้
0: ทุกคนทุกคนรับบุญตั้งแต่เช้าจรดค่ำสาธุสิทำไปไม่ได้ใหม่นะมาก็ปัญหางี้ได้ง่ายเมื่อไรเล่าช้าจังเลยพวกนี้

ทุกคนรับบุญตั้งแต่เช้าจรดค่ำบางวันแทบไม่ได้จำวัดผมจึงต้องเร่งพัฒนาทีมรับคนเพิ่มและฝึกฝนน้องๆที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาโดยตรงให้สามารถรับบุญได้อย่างถูกต้องเพราะต้องฝึกฝนคนใหม่เนี่ยไม่ธรรมดานะจากทีมงานไปถึง10คนก็ค่อยๆขยายไปหลาย10คนและเพิ่มเป็นเกือบ200คนในปัจจุบันครับสาธุเก่งไงสุดยอดนี่จ้าสมาชิกสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกในปัจจุบันผู้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ครับเพราะงานละเอียดประณีตพุทธศิลป์เนี่ยมันไม่ง่ายนะเนี่ยจะทำมาได้นี่จ้าเนาะแต่ว่าสอนสร้างคนที่มีความสามารถและคุณธรรมคือทั้งเก่งและดีและยังตั้งฉายาทีมงานพุทธศิลป์ว่ากองพันอัจฉริยะฮาร์ดคอร์เพราะเป็นการรวมตัวของคนที่มีความสามารถสูงในเดียวกันก็มีความเป็นตัวเองสูงด้วยต่างคนต่างจะเอางั้นจะเอางี้เนาะนี่เนาะแต่ได้บารมีของหลวงพ่อทุกคนก็ค่อยเรียนรู้เปิดใจรับฟังก็ต้องขออนุโมทนาทุกคนด้วยเนาะรอหลอมจนกลายเป็นทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อรองรับทุกภารกิจของหลวงพ่อครับโอ้โหสุดยอดเลย

0: คือหัวแข็งๆเนี่ย
1: ใช่ครับหัวแข็งก็หัวเพชร
0: หัวเพชรแต่ก็ทำงานได้หัวเนี่ยหัวใจที่แสนสูงส่งนี่จ้ะนี่หัวอย่างนี้แหละถึงจะทำด้วยหัวใจเรียกว่ากองพันอัจฉริยะฮาร์ดคอร์นี่จ้ะสาธุจ้ะว่าจำนวนบุคลากรปริมาณงานและภารกิจเพิ่มมากขึ้นกองพุทธศิลป์จึงได้รับการยกสถานะเป็นสำนักและได้รับชื่อเป็นมงคลจากหลวงพ่อสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกผมได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักดูแลงานสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวงานประติมากรรมและการออกแบบเจดีย์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานบุญของวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่ครับนี่เรารับชมกันพร้อมๆกันนะครับจ้าในการรับงานจากหลวงพ่อเนี่ยผมยึดหลักง่ายๆว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายงานแล้วก็ต้องตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้มีเงื่อนไขนี่นะ Thank you และนำนโยบายนั้นมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังผมจึงมีสโลแกนในการรับงานว่าได้ครับหลวงพี่ดีครับท่านท่านครับผมเหมาะสมครับหลวงพ่อไปทุกคนรับภารกิจด้วยใจที่ผ่องใสกล้านี่โอ้ thank you หลวงพ่อคือมิสเตอร์โปรเจกต์ผู้สร้างสรรค์ภารกิจให้ยิ่งใหญ่ผมขอเป็นมิสเตอร์ yes ผู้พร้อมตอบรับทุกภารกิจทุกความเต็มใจครับหลวงพ่อครับความสุขที่แท้จริงผมนะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือคำชื่นชมใดๆเราอย่าไปชื่นชมเลยเขาเปิดเผยความในใจเลยอย่าไปชมอย่าไปชมแต่ความสุขของผมคือการได้บวชเป็นพระธรรมทาสธรรมดารูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและนั่งมัธยมที่ได้ฝึกใจสะอาดบริสุทธิ์และได้รับบุญพุทธศีลได้รับใช้หลวงพ่อและหมู่คณะอย่างเต็มกำลังยิ่งงานหนักเพียงใดหากร่วงงานนั้นเป็นไปเพื่องานหลวงพ่อความเหนื่อยก็หายไปปลิดทิ้งเพราะนั้นเราหางานหนักๆนี่นะเพราะจะทำให้ท่านหายเหนื่อยได้เลยหายเหนื่อยไปปลิดทิ้งและกลายเป็นความปลื้มปิติใจแทนครับโอ้โหนี่เนาะอันนี้ท่านเปิดเผยความในใจแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันโอ้

0: แล้วพ่อครับจากเด็กคนหนึ่งที่เคยฝันอยากเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของสงผมคือการได้ใช้ศิลปะที่ผมรักที่สุดเป็นสะพานเชื่อมใจผู้คนให้เข้าถึงธรรมแต่สิ่งที่ผมมีความสุขมากกว่าศิลปะคือการได้บวชเป็นพระลูกใหญ่หลวงพ่อครับ Thank you จ้ะสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของผมและสถาบันพุทธศิลป์โลกก็คงขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันก็ให้แค่นี้ส่วนว่าผลงานพุทธศิลป์นั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นักเรียนทุกคนสามารถติดตามผลงานได้ทางเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ทุกวันนะครับแต่พุทธศิลป์ต้องไปถ่ายทอดมาต้องไปเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วมาถ่ายทอดวาดมาให้เห็นมันงั้นจะมาตั้งพุทธศิลป์แห่งโลกทำไมไม่ใช่ตั้งมาเลื่อนลอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยจ๊ะแล้วแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยนี่นะมีเพลงสถาบันเนี่ยที่สำคัญของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี่เพราะเป็นผู้ที่สามารถจะมาถ่ายทอดให้เห็นภาพได้อย่างแท้จริงได้นะเพราะฉะนั้นถึงมีเพลงมาร์ทที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ของโลก คือมาสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

0: สุดท้ายนี้ผมกล่าวขอบคุณหลวงพ่อยังโสนี่มีเมตตาอารมณ์สั่งสอนผมมาตลอดผมก็น้อมนำบุญที่ได้สั่งสมมาตลอด3ปีกราบบูชาท่านหลวงพ่อสาธุแล้วผมก็กราบอาจารย์หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงยืดยืนตามที่หลวงพ่อปรารถนาสาธุแล้วก็หลวงพ่อรับสารูปไปตลาดนานแสนนานล้านนาน
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับผมอยากเปิดแบบนี้แทนความในใจครับ
1: คร
0: ับ เปิด
1: ครับ

โอ้กำลังเพลินนะเนี่ยอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พุทธศิลป์ทุกรูปนะจ๊ะโอ้คือเรื่องพุทธศิลป์หลวงพี่ว่ามีความสำคัญมากนะเพราะผลงานของท่านเนี่ยมันเหมือนเป็นการถ่ายทอดผลแห่งการกระทำความดีและความชั่วออกไปเป็นรูปธรรมไงซึ่งถ้าไม่มีผู้ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยพอมันฟังว่าทำชั่วตกนรกทำดีไปสวรรค์มันยังเฉยๆไงถ้าออกมาเป็นรูปธรรมนี่มันมีผลจริงๆนะคือหลวงพี่จำได้ว่าตอนหลวงพี่ประมาณทักป.5 ป.6นะบ้านอยู่กรุงเทพนะไปเที่ยวที่สุพรรณบุรีคือไปกับไปนำเที่ยวแหละไปกับผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ไปทางน้ำนะในตอนนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราไปมันยังมีประตูน้ำที่เปิดเชื่อมไปถึงสุพรรณบุรีได้ก็เชื่อมไปจำได้ว่าไปเรือใหญ่เนี่ยเราไปปลายทางเราไปที่วัดไผ่ลงวัวแล้วตอนนั้นเราพี่ขึ้นไปก็ณตอนนี้จำอะไรไม่ได้ในวันนั้นจำได้ภาพเดียวคือเปรตไปจำเปรตได้ไปนั่งดูยืนดูไม่ไปดูตรงไหนรู้สึกมันน่าสนใจนะมันเป็นมันก็เหมือนคนน่ะแหละนะแล้วก็มีสีสีเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วก็มันปากมันเขาก็ทำบอกเขาเขียนว่าเป็ดเนี่ยว่าพ่อว่าแม่ว่าผู้ทรงศีลปากทะลุเข็มนะหูเราก็สนใจนะติดใจเลยนะเนี่ยใช่ไหมในตอนนั้นจำได้แต่ว่าณตอนนี้นี่เมื่อมาเห็นพุทธศิลป์เขาจำลองภาพเปรตออกมาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะเปรตที่พุทธศิลป์จำลองออกมาเนี่ยถ่ายทอดมาเนี่ยมันน่ากลัวเมื่อเทียบกับเปรตที่หลวงพี่ไปเห็นตอนเด็กๆอ่ะไอ้นั่นไม่ชัดเจนว่ามันน่ากลัวหรือน่ารักนะไอ้มันก็ไม่ชัดแต่รู้แต่ว่าเขาเขียนบรรยายอ่ะโอ้โหแต่พอมาเห็นพุทธศิลป์ก็ทำเปรตออกมานี่สยองนะเฉพาะตอนที่มีนักการนะไอ้ตัวที่มันโผล่หน้าลงมานะตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ถ้าเราไปนั่งคนเดียวแล้วไม่มีใครนะลองไปคิดดูภาพดูเถอะหรือเราหลับๆแล้วไปตื่นตอนนั้นตกใจนะน่ากลัวนะจ๊ะหรือนายนิรยาบาลเนี่ยเราไปเจอลักษณะเนี่ยในมุมมืดอ่ะลองนึกหน่อยถ้าเราไม่รู้ว่ามีใครมาตั้งไว้ตรงนั้นน่ะดีไม่ดีลองจากกันจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการถ่ายทอดออกมาเนี่ยให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะทำให้คนรู้สึกเห็นถึงผลแห่งการกระทำความดีและทำความชั่วว่าถ้าทำความชั่วนี่ไปตกนรกนี่โอ้มันน่ากลัวนะสยดสยองแต่สวรรค์นี่ก็ดูแล้วก็งดงามเหลือเชื่อนะโอ้เห็นไหมมันเป็นกำลังใจเลยนะจะบอกให้แล้วงานของท่านหลวงพี่ว่านะผู้ที่ QC เนี่ยคือคุณครูไม่ใหญ่นะผู้ที่ QC เนี่ยไม่ใช่ใคร QC นะคือท่านนะแล้วระดับคุณครูไม่ใหญ่มา QC เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่สุดๆไม่ได้ออกมาสู่สายตาเราที่พูดอย่างนั้นคือมีประสบการณ์หนึ่งอะตอนนั้นยังไม่ได้บวชอะมีบุญได้มีส่วนในการทำจักแก้วจักแก้วหน้าหลวงปู่นะจำได้ว่าจักแรกเนี่ยคือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ9เมตรท่านก็ไปตรวจนะไปตรวจดูแต่การตรวจเนี่ยก็แปลกทีเดียวนะถ้าไม่ยืนนะอึดใจไปเดียวเนี่ยตรวจมันไม่ได้ตรวจอะคือไปยืนเฉยอยู่ตรงมุมเดียวปกติเวลาเราตรวจงานพวกนี้บางทีเราเดินรอบนะก้มดูนั่นดูนี่สารพัดถ้าเราตรวจเองใช่ไหมแต่ของท่านไม่ใช่เนี่ยท่านมาถึงก็ยืนเฉยเหมือนดูภาพรวมในจุดเดียวแต่อึดใจเดียวเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเออหลวงพ่อว่าตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคือในนั้นนะมีทั้งหมดมีจุดเดียวทั้งหมดมีจุดเดียวในนั้นอ่ะท่านก็เลยมันเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้มองเราไม่ได้ละเลยหรือมองข้ามนะแต่ว่าเราจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายถึงแม้องค์ประกอบมันจะตัดด้วยเลเซอร์มาอะไรมาเนี่ยแต่ขีดจำกัดโปรแกรมในยุคนั้นเนี่ยมันมีบางมุมต้องใช้มือช่วยท่านก็ยังไปเห็นไม่รู้ไปเห็นตอนไหนก็ไม่รู้นะหลวงพี่ยังงงมานึกถึงทุกวันเนี้ยตรวจมันไม่ได้ตรวจนะ
ขนาดดูแค่อึดใจเดียวนะเห็นไหมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพุทธศีลอยู่ตรงนั้นนะแล้วท่านตรวจงานหายห่วงเพราะนั้นต้องบอกว่าต้องมีความตั้งใจอย่างสูงนะจ๊ะแล้วก็มีความต้องมีตั้งใจอย่างแท้จริงอ่ะถึงจะผ่านผลงานผ่านออกมาได้นะก็ต้องโมทนาบุญกับท่านนะจ๊ะสาธุคราวนี้เรามาดูความคืบหน้ากิจกรรมที่อนุสรณ์สถานกันบ้างดีกว่าไหมดีนะไหนอนุสรณ์สถานมาเองได้ไหมเดี๋ยวฟีดคิวตรงนี้นี่นะจ๊ะนี่ผลงานที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะจ๊ะวันที่10ตุลาคม2569ก็คือพระสังฆาธิการเนี่ยทั้งอำเภอนะระดับเจ้าหน้าตำบลมาทุกตำบลอะรองตำบลรองอำเภอแล้วก็มีรองจังหวัดมาปฏิบัติธรรมเลยแหละเวียนบัณฑักศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็อันนี้มีเสียงได้ยินเสียงไม่ใช่เนี่ยมีเสียงนะ

การทั้งอำเภอจริงๆนะเจ้าระตำบลมาทุกตำบลอยู่มีอยู่ตำบลให้ตัวแทนมาเพราะท่านไม่สบายแล้วก็เลขาตำบลแล้วก็เจ้าวาดนะมารวมกันทั้งหมดก็46รูป42บวกกับอีก3อีกประมาณ 3-4 รูปที่มาเป็นเสริมมาจากศูนย์3ชุบมารวมก็เป็น46รูปในวันนั้นนำโดยรองเจ้าคณะอำเภอพอเวียนประทักษิณเสร็จเนี่ยก็นั่งสมาธิเลยเปิดเสียงหลวงปู่นำนั่งนะ

0: นี่คนสองพี่น้องล้วนๆแล้วนะจ๊ะ
1: มีบาลีเป็นตำรับตำราว่าสเวเมภิกขเววิชชาภาคิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชชามีสองอย่างปะตะเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมาโธจะสมาธะความสงบระงับอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่ง

อันนี้เนี่ยก็นะดูภาพต่อไปนะจะอธิบายอย่างนี้คือต้องบอกว่าหลวงพี่นี่ปลื้มนะนี่เป็นนับว่าเป็นครั้งที่สองของการรวมสงฆ์ในสองพี่น้องนะระดับผู้ปกครองทั้งหมดเลยปีนี้พิเศษก็ลองเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยนะจ๊ะคือตั้งแต่มีอนุสรณ์สถานมาเนี่ยเพราะการมาครั้งนี้ของท่านเนี่ยท่านมาโดยความเลื่อมใสและมาจะมาปฏิบัติธรรมบูชาธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำโดยตรงนะคือตอนมาครั้งแรกต้องบอกว่าที่จริงทั้งหมดถ้าเราคำนวณจริงๆนะจะตำบลมี10กว่าตำบลใช่ไหมรวมเลขาก็20กว่าไม่ถึง46แล้วท่านก็บอกกันเองบอกว่าในเมื่อหลวงปู่เนี่ยมัน142ปีใช่ไหมงั้นก็เอา42รูปเลยเดี๋ยวนิมนต์เฉพาะเจ้าวาดกันมานั่นก็คือรวมพระสังฆาธิการทั้งหมดมาจริงๆซึ่งเป็นการยากมากเพราะว่าเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดต่างๆท่านมีภารกิจของท่านนะจ๊ะคือจากงานที่ไปท่านก็จะมีงานของท่านเนี่ยละหลังจากพิธีนี้ไปเนี่ยตอนบ่ายท่านก็แยกย้ายกันไปในภารกิจของท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะแล้วมาเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้มามีวาระพิเศษในการถวายสังฆทานทอดพระป่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะจ๊ะคือมาเนี่ยเราก็ทีแรกบอกทางนี้ด้วยบอกว่าเรียนให้ท่านทราบตามตรงนะผมเป็นศิษย์วัดพระธรรมกายก็จริงนะวัดพระธรรมกายก็พอมีตังค์นะแต่ผมเนี่ยอยู่ตามลำพังนะดังนั้นไองานลักษณะนี้ผมไม่มีปัจจัยถวายนะบอกท่านกันจริงๆนะคือบอกตรงๆเลยมันไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะท่านก็น่ารักนะท่านก็บอกว่าเออฉันมาเนี่ยจะไม่ได้สำคัญที่ปัจจัยหรอกถือตั้งใจมาคือท่านมาด้วยความเริ่มใสศรัทธาหลวงปู่ไงจะมาปฏิบัติธรรมตรงๆแล้วขั้นตอนก็มีเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นมากนะแล้วก็ญาติโยมก็ตามๆกันมานะคือเราไอ้เรื่องจุดนี้ต้องบอกว่ามันแสดงออกถึงว่าท่านเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นละเรื่องปัจจัยเนี่ยใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เราต้องคิดให้ดีนะจ๊ะพระกับคารวาสเนี่ย

ะเหมือนกันอย่างหนึ่งอ่ะคือชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ใช่ไหมพระเนี่ยอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ถ้าไม่มีปัจจัย4ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่อาหารเนี่ยถ้าโยมก็ทำมากินนะแต่พระไม่ใช่พระก็ต้องบิณฑบาตใช่ไหมพอบิณฑบาตปุ๊บอะไรอ่ะเครื่องนุ่งห่มก็ผ้า3ผืนเนี่ยไปไหนก็เนี่ยแหละนะถ้าเกิดอยู่วัดก็ห่มบวบใช่ไหมไปข้างนอกก็ห่มคลุมมีพิธีกรรมก็ห่มดองก็อยู่แค่นี้แต่ก็มีแค่3ผืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของพระต้องอยู่ด้วยปัจจัย4ใช่ไหมมันท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับต้องรับปัจจัยอะไรมากหรอกแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีเพราะมันเป็นทางมาปัจจัย4ใช่ไหมจ๊ะเออถ้าไม่มีปัจจัย4มันจะดำเนินชีวิตมันจะอยู่ยังไงล่ะจริงไหมถ้าชีวิตอยู่ไม่ได้จะรักษาพระธรรมวินัยยังไงล่ะถ้าชีวิตจะประคองให้อยู่ได้มันก็ยากนะนี่ความในใจพระอันนี้จะคราวนี้เราก็จะพบว่าพอท่านมาเนี่ยโอ้ท่านก็อบอุ่นเบิกบานใจนะจ๊ะแล้วดูภาพนี้นี่เป็นรองเจ้าคณะหลวงพ่ออำเภอก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงท่านบอกว่าตอนนี้ท่านหนาวสั่นจะไหวไม่ไหวก็ไม่รู้ถ้าไม่ไหวก็จะให้รองอำเภอมาเป็นประธานแทนเพราะตอนแรกรองจังหวัดยังไม่แน่ใจจะมาเพราะน้ำเนิ่มมันท่วมใช่ไหมจ๊ะพอถึงเวลาท่านมาเป็นไงโอ้มานี่นี่น้ำท่วมเลยจ๊ะนี่ยังที่ภาพนี่ยังไม่ครบทยอยกันมาเข้าไปแล้วท่านเดินไม่เหมือนคนป่วยสง่างามแล้วนี่ก็เป็นญาติโยมที่ตามมาหลายคนเข้าไปไม่ได้เพราะมาครั้งแรกแล้วก็เนื่องจากสีสันไงสีสันแล้วก็บอกเข้าไปก็สีเข้มๆขาสั้นนี่ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าจ้ะโอมากันเยอะพอสมควรเลยจ้ะในวันนั้นนะเพราะฉะนั้นนะนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีข้าวปลาอาหารนี่ผมอนุสรณ์สถานไม่ได้ทำนะจะมาก็เอามาคนละอย่างสองอย่างแล้วเราเป็นฝ่ายการจัดการสรุปเดี๋ยวไม่ได้ทำอาหารทั้งอย่างอาหารเต็มโต๊ะนะเห็นไหมจ้ะเราก็จะมีทายาธรรมถวายสั้นแล้วก็มีผู้นบุญทราบเจ้าของบุญเขาก็เลยช่วยค่ารถพระนะเห็นไหมค่าน้ำมันเนี่ยถ้าไม่มีค่าน้ำมันก็มาไม่ได้ก็จะมีเจ้าของบุญนะเข้ามาเป็นค่ารถให้กับพระที่จะเดินทางมาเพราะบางรูปเองท่านก็ต้องจ้างรถจ้างอะไรมาด้วยนะมาขับรถไม่ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันใช่ไหมว่าการที่พระท่านมารวมกันในครั้งนี้ได้เนี่ยท่านมาด้วยใจจริงๆนะจ๊ะซึ่งมาด้วยใจนั่นก็เพราะว่าท่านมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยซึ่งตรงนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องนะจ๊ะจากกิจกรรมที่เราทำนะการขยายเครือข่ายคนดีเพราะว่าหลวงพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแค่ว่าทำให้เขาได้ระลึกถึงหลวงปู่ได้คิดถึงหลวงปู่โดยการสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเรื่องของนาวาบูชาธรรมคือเราก็คิดกันว่าจะตั้งเรื่องอะไรที่เขานึกถึงหลวงปู่จิตใจก็จดจ่อตรงท่านนะพอจดจ่อถึงหลวงปู่เท่านั้นแหละแล้วเขาก็มีสายบุญกับท่านอยู่แล้วคราวนี้เรื่องดีๆมันเกิดจากความรู้สึกของท่านเกิดมาจนกระทั่งมีความพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์นะมาปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วท่านยังคิดออกไปอีกเยอะนะจ๊ะอีกหลายเรื่องคือท่านคิดของท่านเองไอเดียนั่นบันเจิดปีหน้าคิดว่าถ้ามาเอาเต็มเลยเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีนี้ก็รวม40กว่าแล้ว2พี่น้องก็มีแค่60วัดใช่ไหมเจ้าวาดมาหมด60ฮะแล้วดูอีกทีว่าลูกวัดจะมาเปล่าเอามันเต็มเลยดีไหมนั่นแหละในการบูชาธรรมหลวงปู่ปากน้ำก็ปลื้มใจนะจ๊ะมันเกี่ยวเนื่องมาจากงานของเรียกว่านาวาบูชาธรรมทีนี้เราก็มาดูว่าเหลือกี่วันเนี่ย อีก47วันก็จะถึงพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมแล้ววันที่ที่29พฤศจิกายน2569ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมปัจจุบันแต่เราก็ต้องไม่หวั่นไหวนะจ๊ะเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปทีละวันแล้วแก้ไขกันไปนะจ๊ะซึ่งระหว่างนี้ก็มีการเตรียมการ

เราก็มีการเตรียมการเนี่ยโครงการความคืบหน้าล่าสุดนี้นะจ๊ะเราก็ได้ทำการนะเชิญคณะทำงานรองนายกอบต.ต้นตาลปลัดอบต.และผู้อำนวยการเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการทดลองการนั่งแพไงเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพว่าจะเป็นยังไงทั้งเนี้ยใช่ไหมนี่เป็นภาพนะจ๊ะเออปีนี้ดีหน่อยนะทุกคนเข้าใจนะปีที่แล้วลองซ้อมเขาบอกว่าไม่เห็นมีล้อเลยเอามันวิ่งในน้ำไม่ใช่วิ่งบนบกนะแต่ปีนี้เข้าใจแล้วไม่มีใครถามคำถามนั้นแล้วแต่ว่าจะพิเศษจะนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งเพราะดูแล้วมีเสียงเรียกร้องว่าถ้านั่งอาสนะเนี่ยนั่งไม่ทนไงเพราะว่าทุกคนมีวัยวุฒิสูงขึ้นนะจิตใจสูงส่งขึ้นนะจ๊ะวัยวุฒิก็สูงขึ้นด้วยมันก็เลยต้องมีเก้าอี้ช่วยเห็นไหมนี่เป็นทีมงานกิติมศักดิ์ของเรานะจ๊ะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะจ๊ะเห็นไหมนี่ใครจำได้ไหมเนี่ยคนนี้นังอุ่นสุขเจริญนะจ๊ะนี่เป็นประธานโครงการนาวาบูชาธรรมนะฝ่ายคารวาสเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันโดยอาศัยแพหนึ่งตอนนี้แพเราจอดอยู่บนยังไม่ลงน้ำนะจอดทั้ง8แพไม่ลงน้ำเดี๋ยวพอถึงพอใกล้วันก็ดูว่าจะลงตอนไหนแล้วก็เป็นบรรยากาศนี่แหละจ๊ะคราวนี้เอาล่ะเราพูดถึงการทำงานเป็นทีมเนี่ยนี่ตอนที่สองเนี่ยตอนแรกเรามาทบทวนนิดนึงจ้ะตอนแรกเนี่ยที่เราพูดถึงคราวที่แล้วเนี่ยทำไมต้องมีเครือข่ายคนดีโดยรวมคือว่าถ้าเราฟื้นฟูศีลธรรมโลกเนี่ยเราทำตามลำพังเนี่ยกำลังมันไม่พอมันไม่ไหวโลกมันเยอะต้องคนต้อง 7,000 ล้านใช่ไหมจ้ะถ้าไม่สร้างเครือข่ายมันก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็ต้องสร้างเครือข่ายเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะเป็นจะต้องทำที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากนั้นเราก็มาดูนะจ๊ะว่าเครือข่ายคนดีเนี่ยกับเครือข่ายคนไม่ดีมันต่างกันนะเครือข่ายคนดีมันขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายเครือข่ายคนไม่ดีเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความโลภและผลประโยชน์เราจะไม่ต้องใช้ความจริงนี้เราก็จะไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะอะไรมันว่าทำไมเครือข่ายคนไม่ดีมันเร็วจังไงมันง่ายนะเพราะมนุษย์มันมีความโลภอยู่แล้วจริงไหมจ๊ะเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายคอร์รัปชันใช่ไหมเครือข่ายค้าอาวุธเถื่อนเครือข่ายการพนันออนไลน์เถื่อนๆโอ้โหเยอะแยะแล้วมันง่ายนะก็เพราะว่ากระตุ้นความโลภและให้ผลประโยชน์แค่นี้ก็โหก็สามัคคีกันเหนียวแน่นนะแต่เครือข่ายคนดีนี่มันต้องขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายนะถ้าไม่มีอุดมการณ์เป้าหมายเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้อะรายละเอียดจะมีมากอ่ะต้องมีมากกว่าดังนั้นเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมเครือข่ายคนดีมันทำท่าจะตั้งแล้วมันไม่ขึ้นทันทีนะขยับไปเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าตั้งไม่ได้นะจ๊ะมันสามารถทำได้จ้ะเหมือนกับที่หลวงพี่เริ่มที่นู่นแล้วไงจากเดิมที่ถ้าย้อนไป2ปีที่แล้วนะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมพอเรามีความชัดเจนขึ้นเริ่มเข้ามาแล้วนะจ๊ะแล้วเขาก็มาร่วมกันเพราะงานที่เห็นเนี่ยตรงพี่ทำตามลำพังไม่ได้ที่ทำได้ก็เพราะเขามาช่วยนะคนนั้นนัดคนนี้หน่อยอย่างเงี้ยมาช่วยกันจนกระทั่งออกเกิดมาเป็นประเพณีแล้วแล้วดูนะจ๊ะในเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วลองมาดูกระบวนการสร้างเครือข่ายคนดีหลวงพี่พยายามจะย่อที่สุดนะจ๊ะเพื่อให้พวกเราเนี่ยเห็นแล้วมันไปดำเนินการได้เลยนะจ๊ะกระบวนการสร้างเครือข่ายคนดีนะหลักๆมีแค่2ข้อนะอันเริ่มต้นนะ1ต้องหาจุดร่วมความดีให้เจอนะแล้วกำหนดลงมาให้ชัดเพราะคนในความคนในสังคมเนี่ยความดีมันมีหลายแบบมีหลายระดับด้วยบางคนก็เป็นคนที่มองที่ว่ามีจิตเมตตามีสาธารณประโยชน์อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บางคนก็ชอบในทางเรื่องของการแบบสร้างความเรื่องอะไรเจ็บป่วยชอบสร้างโรงพยาบาลบางคนชอบให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นประโยชน์เยาวชนเขาก็ชอบซึ่งทุกอย่างที่พูดมาล้วนเป็นความดีที่น่ายกย่องทั้งสิ้นแหละแต่คราวนี้พอจะมารวมกันทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องกำหนดจุดร่วมความดีให้เจอนะจ๊ะ

ตำรวจให้เจอมันจะได้เดินไปในทางเดียวกันได้เราไม่ได้เอาทุกคนมาเป็นเรานึกภาพไหมแต่ต้องหาทุกคนที่จะร่วมทางไปกับเราไงใช่ไหมร่วมทางกับเราเหมือนเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยจุดหมายปลายทางเราเชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะแต่บางคนอาจจะอยู่แค่นครสวรรค์ไงแต่ก็ร่วมทางกันไปได้นะไม่ใช่ไปไม่ได้ซึ่งตลาดตรงนั้นเจอเราจะมีพลังมากแล้วมันจะทำให้เราแบบเวลาขับเคลื่อนแต่ละอย่างเนี่ยมันมีพวกพ้องบริวารและจะยกระดับเขาด้วยนะจ๊ะยกระดับความดีงามที่เขามีอยู่ในใจเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็หนึ่งก็ต้องกำหนดจุดร่วมความดีให้เจอส่วนข้อที่สองเนี่ยในเมื่อเราเจอจุดร่วมความดีแล้วสิ่งในกระบวนการสร้างเครือข่ายของดีคุณต้องตอกย้ำเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจนะให้ชัดนะในเมื่อเราไม่ได้กระตุ้นเขาด้วยความโลภเราต้องกระตุ้นเขาด้วยหลักอิทธิบาท4คือฉันทะไงคือฉันทะใช่ไหมฉันทะคือการสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างกรณีที่หลวงพี่เคยทำมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของนาบาบูชาธรรมนี่เกี่ยวหลวงปู่โดยตรงนะแรงบันดาลใจและเป้าหมายของเขาเนี่ยเราผูกกับความรักความเคารพความปตัญญูกับหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วหลวงพี่ก็มองว่าความปตัญญูยังเป็นเครื่องหมายของคนไทยนะในบรรดาเมื่อนั้นที่เจอมาเนี่ย10คนจะมี9คนนะจ๊ะที่คุยเรื่องความปตัญญูเขารู้เรื่องส่วนอีก1ใน10หรือจะไม่ถึง1ใน10ด้วยก็ถือว่าอาจจะเป็นโมฆะบุรุษไปนะโมฆะมนุษย์ไปก็แล้วกันนะเป็นมนุษย์เหมือนไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าไม่มีความปตัญญูเหลืออยู่แล้วไงเลยยากที่จะนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยรวมนะจ๊ะพอเราเริ่มทำด้วยความกตัญญูเนี่ยเราจะมักจะรวมคนได้เช่นตอนที่หลวงพี่ไปอนุสรณ์สถานในปีแรกๆเนี่ยตอนนั้นเราทำโครงการในการบูชาสังฆรัตนะนะคือบูชาพระมหาเถระของชาวสุพรรณบุรีทั้งหมดอะที่เป็นพระเกจิเป็นพระที่เคารพของสุพรรณทั้งหมดนะจ๊ะที่เรารวมมาตอนนั้นรวมได้120รูปคือคัดมาที่เป็นที่แล้วเราก็ทำพิธีเป็นเขาเรียกว่าโครงการกตัญญูบูชามหาบุรพาจารย์โครงการนี้เลยแล้วก็ตักบาตรบูชาธรรมท่านถวายสักการะถวายดอกบัวแล้วก็ปฏิญาณแล้วก็มีเจ้าอาณาอำเภอเนี่ยมาสวดแล้วก็มานำเราในการในกล่าวการสรรเสริญบุรพาจารย์อาศัยความกตัญญูเป็นตัวเชื่อมความดีจุดร่วมความดีเห็นไหมจ๊ะถ้าเราไม่มีจุดร่วมความดีเนี่ยเรารวมคนไม่ได้นะใช่ไหมทุกอย่างต้องมีจุดร่วมใจทั้งสิ้นเหมือนขนาดเป็นทางโลกบางทีเขาจะกู้ชาติก็ต้องมีเชื้อสายฮ่องเต้จริงไหมจ๊ะเราเคยดูหนังจีนไหมต้องมีองค์รัฐทายาทเขาต้องรักษาชีวิตรัฐทายาทอย่างดีนะเป็นความลับให้ล่วงรู้แต่รัฐทายาทปองร้ายเนี่ยถ้าหมดเชื้อสายนี่มันรวมคนไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีจุดรวมใจเห็นไหมเหมือนกันนะจ๊ะถ้าเราจะสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยต้องหาจุดร่วมความดีให้เจอแล้วก็ตอกเป้าหมายแล้วสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่หลวงพี่ใช้นะเข้าไปเนี่ยคือจุดร่วมของความเป็นลูกหลานหลวงปู่ปากน้ำนึกออกไหมจ๊ะเราฝังชิปซึ่งคือความจริงนะจ๊ะไม่ใช่เราเลือกอุปโลกขึ้นมาคือตัวเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยที่เป็นศิษย์วัดพระธรรมกายหรือแม้แต่ไม่อยู่พระธรรมกายเป็นศิษย์หลวงปู่ปากน้ำนี่ถือว่าเป็นลูกหลานในสายธรรมแต่คนสองพี่น้องคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดจริงไหมเห็นไหมแล้วความจริงนี้มันหนีไปไม่พ้นนะจ๊ะและพิเศษหน่อยตรงนั้นมีลูกหลานในตระกูลมีแก้วน้อยอ่ะถือว่าเป็นลูกหลานในสายโลหิตในตระกูลมีแก้วน้อยทั้งหมดอ่ะก็อาศัยสิ่งนั้นเป็นจุดร่วมและสร้างความมตัญญูแล้วเราก็จากจุดนี้เราก็พูดถึงคุณงามความดีหลวงปู่ปากน้ำไปหมดเลยโหแล้วพอเขามีสายบุญเนาะพอละสะกิดนิดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแล้วให้เขาหากิจกรรมที่เขาจดจ่อให้เขานั่งสมาธิพูดถึงเรื่องหลวงปู่ปากน้ำเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปเองนี่จากประสบการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจ๊ะคราวนี้พอถึงทำงานจริงทำอย่างไรล่ะดูต่อนะนี่ถือว่าหลวงพี่พยายามสรุปให้มันสั้นๆแล้วนะถึงเวลาทำงานจริงนะอยากจะให้เข้าใจนิดนึงนะในการทำงานโลกเนี่ยพอจะสรุปได้มี3แบบอ่ะ1สายงานนะครับบัญชา2สายงานจิตอาสา3สายงานแบบผสมผสาน
แบบบังคับบัญชาเป็นไงข้าราชการเนี่ยบังคับบัญชาบริษัทบังคับบัญชาเพราะก็มีเจ้าของบริษัทมีลูกน้องเป็นสายงานบังคับบัญชาแล้วก็มีความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นนึกสายงานบังคับบัญชาซึ่งในลักษณะการบังคับบัญชาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างนะมันแตกต่างในตัวเนื้องานแต่ก็มีการบัญชาการมีให้ทุนให้โทษนะลักษณะการดูแลสายงานนี้เขาดูแลกันแบบหนึ่งมีกฎกติกามีคุณมีโทษต่างๆแต่สายงานจิตอาสาเนี่ยอีกสายงานที่สองสายงานจิตสามแบบไหนล่ะแบบที่ไม่มีใครบังคับสมัครใจมานั่นแหละพวกนี้เราจะไปใช้ลักษณะการทำงานเหมือนสายงานบังคับบัญชานี้ไม่รอดนะไปมาแล้วสายงานจิตอาสาเมื่อเขาอาสามาเนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจสร้างฉันทะเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากแล้ววัดเรานี่เป็นไงวัดเรานี่นะจริงๆคือสายงานจิตอาสาที่ผสมผสานมีการบังคับบัญชาเพราะว่ามันใหญ่ใหม่ๆก็ไม่มีใครบังคับบัญชาใครหรอกสมัยสร้างวัดใหม่ๆนะก็เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมจ๊ะเราเห็นภาพมีไม่กี่รูปมีไม่กี่ท่านแต่ต่อมามันเยอะไงถ้ามันเยอะมันไม่ตั้งกำหนดเป็นกองเป็นสำนักมันมั่วนะจ๊ะมันมั่วไปหมดเลยจ้ะมันจึงผสมผสานแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยมาจากจิตอาสาจ้ะนุนอาสามาจากไหนตั้งแต่ดุสิตบุรีแล้วเนาะมาทางนู้นแล้วเพราะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเหมือนกับพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยเอาสังเกตว่าถ้าให้งานจริงๆท่านไม่ได้บังคับหรอกนะแต่ทำให้เราให้เกิดแรงบันดาลใจกระตุ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามากพอท่านบอกปุ๊บโอ้โหเราบอกโอ้โหเป็นพระคุณมากที่ท่านให้บุญเราแต่ถ้าคนที่สร้างแรงบันดาลใจไม่เป็นสร้างอย่างทำไม่เป็นนะพูดเรื่องงานเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่เอาภาระมาให้เรื่องเดียวกันแหละถ้าเกิดคนนี้ให้เราทำงานในเรื่องนี้นะเราบอกงานชอบเอาภาระมาให้เราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะแต่กลับกันสำหรับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจมาให้งานเรานี่มันพลิกฝ่ามือนะจ๊ะมันเหมือนกับโอ้โหนี่เป็นบุญมากเลยที่ให้ประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นนะถ้าจะดูแลงานจิตอาสาเนี่ยถ้าสร้างแรงบันดาลใจไม่เป็นทำงานไม่สำเร็จนะบางอย่างเราก็ต้องฝึกนะเรามีแรงบันดาลใจยังไงเราค่อยถ่ายทอดความรู้สึกเราเนี่ยให้ออกไปอย่างนั้นนั่นแหละดีส่วนสายงานแบบผสมผสานก็คือว่ามันต้องเพิ่มนิดนึงว่าเนื่องจากโครงสร้างมันใหญ่ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจสายงานให้ชัดด้วยนะถ้าเราไม่ชัดไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานเดี๋ยวมันก็ไปเกิดกระทบกระทั่งเพราะความไม่เข้าใจงานนั่นแหละนะจ๊ะอันนี้สำคัญพอรู้แล้วเราดูต่อนะดูต่อดูนะเดี๋ยวก่อนนะมาดูต่อสิ่งสำคัญของการทำงานเครือข่ายคนดีนะสิ่งที่ต้องทบทวนให้ดีเลยนะจ๊ะคือ1นี่ต้องหมั่นทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในเครือข่ายนั้นนะเพราะว่าเนื่องจากจิตอาสาเนี่ยมันไม่ตายตัวจิตอาสาจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นนายใครนะเหมือนนาวาบูชาธรรมเนี่ยหลวงพี่เป็นประธานจัดงานฝ่ายพระนางุ่นเป็นประธานจัดงานฝ่ายคารวาสเอาถามว่าเราเป็นประธานได้ไงเขาก็ไม่ได้ลูกน้องเราก็ไม่ใช่เจ้านายเขามันอยู่กันได้ด้วยการยอมรับในบทบาทหน้าที่กันและกันไงแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทำความเข้าใจในบทบาทเราว่าในสิ่งที่เราไปร่วมกันตรงเนี้ยเราควรเราวางบทบาทตัวเรายังไงพอเราเข้าใจชัดเจนแล้วต้องทบทวนนะจ๊ะทำความเข้าใจแล้วเราจะได้ทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมเนี่ยในตอนนี้ต้องถือว่าการรวมลูกหลานมาสร้างกิจกรรมนี้เนี่ยอนุสรณ์สถานกำลังถือบทบาทเหมือนเป็นแกนนำผู้เรียนเป็นแกนนำเนี่ยในตอนนี้นะจ๊ะเหมือนเป็นแกนนำในการนำพาลูกหลานหลวงปู่ทั้งสามทั้งสามส่วนเนี่ยมารวมกันสร้างประเพณีเพื่อระลึกถึงหลวงปู่และบูชาธรรมท่านและเกี่ยวเนื่องไปถึงการฟื้นฟูศีลธรรมที่มีท่านเป็นต้นแบบนะพอเราวางบทบาทชัดเจนตรงนี้แล้วปุ๊บรายละเอียดจะตามมาหลังตัวเราตัวเขาตัวผู้ที่มาร่วมด้วยเราจะเห็นว่าเขาจะมาร่วมเราแบบไหน
นี่สิ่งที่ต้องทบทวนบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่สำคัญของ

0: ทบทวนนี้มีความจะเป็นว่าถ้าเราไม่ทบทวนบางทีเราอาจจะทำผิดทำพลาดได้ในบทบาทของเราเราจะเผลอไปสั่งการเขาด้วยคำพูดถ้าเราเผลอแค่ไปสั่งการเหมือนเป็นการบังคับจบเลยเพราะจิตอาสาเขาไม่บังคับกันมีการเขาทำความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจเขาทำตามเราไม่ใช่ว่าไปชี้นิ้วสั่งการเขานี่นะอันนี้มันจะไม่เกิดเราเผลอไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นที่ต้องหมั่นทบทวนในการสร้างเครือข่ายคนดีเพราะอะไรล่ะบางทีตอนเช้าเราอยู่ในเรื่องนี้อยู่ในวงนี้เราอาจจะยอมรับได้รับยอมรับเป็นแกนนำแต่พอตกบ่ายเนี่ยไปอยู่วงอื่นเช่นไปช่วยกันแจกข้าวปลาอาหารร่วมกับทีมงานอื่นเขาเนี่ยบทบาทเราไม่ใช่ผู้นำนะอาจจะเป็นผู้ตามด้วยซ้ำไปดังนั้นในแต่ละบทในแต่ละบริบทนะในแต่ละหน้าที่เนี่ยต้องคอยดูว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเหมือนเล่นฟุตบอลเป๊ะเลยอ่ะเราเคยเล่นทีมชาติเราเป็นตัวนี้ตอนอยู่สโมสรอาจจะเป็นศูนย์หน้าใช่ไหมเป็นศูนย์หน้าหัวสโมสรอาชีพอ่ะเราถ้าคนที่เคยดูฟุตบอลจะเห็นแต่พอเราถูกดึงตัวมาเป็นทีมชาติมาฟอร์มทีมใหม่คุณไม่ใช่ศูนย์หน้านะคุณอาจจะเป็นแค่แบ็คหรือเป็นตัวสำรองก็ได้เพราะบทบาทในการประสานงานคนอื่นก็ต้องวางบทบาทให้เป็นนะจ๊ะจึงต้องใช้คำว่าต้องหมั่นทบทวนเรื่องนี้ถึงจะทำงานไปได้สวยนี่จากประสบการณ์เลยอันที่สองสมมติเรามีบทบาทได้ดีแล้วแต่ยังลืมว่ามันเป็นเครือข่ายคนดีนะเราไม่ใช่เครือข่ายคนไม่ดีเราจึงต้องใส่ใจข้อที่สองอ่ะเราต้องประพฤติตนให้สมควรแก่ธรรมโดยมีธรรมที่เป็นหลักในการประพฤติในชีวิตประจำวันให้ถือเป็นปกติในชีวิตนะสังหาวัตถุสีเป็นผู้ให้เนี่ยเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคารวะธรรมเนี่ยก็ถือว่าทำตนให้เป็นหน้าเชื่อถือหน้าเคารพหน้าศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ทำสิ่งนี้นะจ๊ะคุณก็ทำไม่ได้อย่างหน้าที่ความรับผิดชอบทิศ6เนี่ยคุณก็ต้องมีศาลานิยธรรมคือการที่ทำให้เรามีจิตเมตตาทำงานเกิดความสมัครสมานสามัคคีเนี่ย4หัวข้อนี้ต้องถือเป็นปกตินะจ๊ะที่ต้องประพฤติอย่างสม่ำเสมอถ้ารักจะสร้างเครือข่ายคนดีแต่ทั้ง4ข้อนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆเลยว่าถ้าเรามีหัวใจพระโพธิสัตว์เราฟังกันอีกนิดนึงนะจ๊ะเราก็มาฟัง
1: เพื่อทำภารกิจของธาตุธรรมวงบุญพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ทำได้

พราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราสวมหัวใจพระโพธิสัตว์ตามที่เราอยู่ในวงบุญพระโพธิสัตว์นะข้อสองนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะการบำเพ็ญตนมีสังฆาปัตตุสีคารวาสธรรมทิศหกแล้วก็ประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะของคนที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ไม่ใช่มีแค่หัวใจแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายอาหารนี่เราก็ต้องดูว่าเราเป็นแบบไหนอะไหนใครอยู่วงบุญพระโพธิสัตว์บ้างอยู่ใช่ไหมก็ต้องสวมใจพระโพธิสัตว์นะถ้าไม่สวมเราก็จะกลายเป็นหัวใจเหมือนสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเราจะดูว่าหูลิ้นนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเราต้องทำขนาดนี้เหรอต้องประพฤติธรรมอย่างนี้แค่ทานบารมีแค่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่พอนะจ๊ะต้องประพฤติให้สมควรกระทำด้วยการที่เราจะได้บำเพ็ญสังฆทูตสี่เนี่ยเราจะเป็นที่รักเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไปที่ไหนเนี่ยไปมีแต่ให้นั่นนะเอาเมื่อกี้นี่ก็ท่องแล้วนะให้เนี่ยใช่ไหมนั่นละภาษาพระโพธิสัตว์เขาคุยกันคนอื่นไม่คุยแบบนี้คนอื่นอาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่ความพอใจอันนี้ให้ไม่ให้ก็ต้องให้นะเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมจ๊ะพระโพธิสัตว์คุยกันแบบนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยไม่ยากหรอกนะจ๊ะถ้าเรามีหัวใจพระโพธิสัตว์ไงเราก็ประพฤติตามไม่สมควรกระทำไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติสังฆวัตถุสี่นะเป็นผู้ให้คารวะจะทำก็ทำตัวเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะไม่ต้องมากแค่ไร้สัจจะเท่านั้นนะใครเขาจะเชื่อถือจริงไหมคนเราต้องมีสัจจะไงพูดจริงตามจริงพูดคำไหนใช่ไหมหน้าที่การงานใดที่รับปากแล้วยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมปรากฏยังไม่ทันสำเร็จคนก็ยอมรับในความเพียรพยายามแล้วสำหรับความตั้งใจจริงใช่ไหมจ๊ะยังไม่เสร็จเราไม่สนใจกะเช้ากะค่ำเรากะเสร็จเราข้ามไปเลยเลยแต่กะเสร็จเหมือนกับที่ท่านทำมายุรนาวากาศเนี่ยความสำเร็จยังไม่ปรากฏนะแต่ว่ายอมรับในความตั้งใจแล้วนั่นเป็นเรื่องสัจจะของคนจริงที่เขามีก็ทำอย่างนั้นนะแล้วเรื่องการมีเมตตาเนี่ยสารานิยธรรมเนี่ยให้ทำให้คิดให้พูดด้วยความเมตตามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์ไงพอมีเมตตามันก็จะมองข้ามความผิดพลาดเพื่อมนุษย์มันไม่ถือสาความอ่ะเหมือนเรามีเคยญาติใกล้ชิดเขาจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็หยุนหยวนนะหยุนหยวนนะไอ้ความหยวนแบบเนี้ยมันทำให้เราใจเราก็สบายนะจ๊ะแล้วเราก็ไม่ตอกย้ำความผิดของใครเรื่องให้อภัยแล้วยังเป็นต้นแบบต้นบุญให้ด้วยมันเครือข่ายก็ขยายไปเรื่อยแล้วข้อที่สามนี่นะเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกข์นะนะซึ่งเป็นธรรมที่ลึกซึ้งอย่าลืมนะธรรมเนี้ยมองข้ามไม่ได้เพราะว่าเอาเป็นว่าพอจะเผยแพร่พระศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงกับฟอร์มทีมนะจ๊ะฟอร์มทีมระดับพระอรหันต์ 1,210 รูปนะนั่นคือทีมงานของพระพุทธเจ้าชุดแรกในการทำหน้าที่เผยแพร่พระศาสนานะแล้วสิ่งที่ท่านให้หลักเอาไว้คือโอวาทปาติโมกข์จังแต่เป็นภาพรวมตั้งแต่อุดมการเป้าหมายในส่วนแรกและหลักนะว่าละชั่วทำความดีทำใจบริสุทธิ์แล้วพอลงดีเทลหรือวิธีการ6นั่นแหละก็คือโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำไงอย่างที่ว่าไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายไม่ว่าร้ายนะซึ่งเรื่องเหล่านี้นะอย่ามองครับทั้ง6ข้อนี่จริงๆหลวงพี่เพิ่งอธิบายไปแค่คราวที่แล้วแค่ไม่กล่าวร้ายนิดเดียวเองใช่ไหมแล้วนี่เป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งนะที่หลวงพี่ประทับใจตั้งแต่หลวงพี่บวชเมื่อปี30นะที่ฟังหลวงพ่อทัตตะนะคุณครูไม่เล็กอ่ะท่านอธิบายแล้วอุวปาติโมกยังจำประทับใจเป็นหมวดธรรมที่สองการเข้าวัดพระธรรมกายที่อธิบายและประทับใจหมวดธรรมนี้มากตอนนั้นเข้าวัดใหม่ๆแค่ประทับใจแต่ตอนนี้พอนำไปใช้ปุ๊บไม่รู้จะบรรยายยังไงนะว่ามันลึกซึ้งมากเพราะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าท่านมาให้

และโอวาทให้กับพระอรหันต์น่ะผู้หมดกิเลสแล้วอ่ะอย่างนี้เราจะมีกิเลสใช่ไหมจ๊ะยังมีกิเลสดังนั้นน่ะก็อย่ามองข้ามนะนี่ขนาดผู้หมดกิเลสผู้เจ้ายังไม่ให้มองข้ามยังตอกย้ำเรื่องนี้ด้วยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะหมดตามหมดนี้ถ้าคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีนำไปใช้แน่นอนแล้วถ้านำไปใช้นะจ๊ะการประสบความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเวลามันก็เดินมาถึงหมดเวลาพอดีนั่นแหละนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีตอนต่อไปเรื่อยๆนะเพราะหลวงพี่ก็พยายามจะแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้มันต่อเนื่องนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวันที่พฤหัสที่12พฤศจิกายนนะหนูเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนนี้คงมันสมควรกับเวลาแล้วนะจ๊ะก็เราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ถือว่า2ตอนแล้วนะต่อไปก็จะค่อยขยายความไปเรื่อยสำหรับวันนี้ก็เอวังมีด้วยประการฉะนี้นะจ๊ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณพระคุณของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านโดยบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสๆตรึกคือนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังส
ัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะ

แต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆ คุ้นมันจะตกสู่ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ถ้าเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันเ

ก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเขาจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลัก
ลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตตระกจำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราก็จะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลจริงช่วงจริงกันอยู่

มีทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาข้าวก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฎโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

ปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูก

บริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิต

ไม่ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมการัง

0: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: พักอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: จากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขี

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราโส

0: ามิสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: Kra. Kra.
1: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จากกัน

ตนให้พ้นจากทุกภัยทั้ง

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จากทุกข์และอุปัตถวันตราย

อุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเดินสายทำบุญเดี๋ยวสมบัติมาเป็นสายเลยชาวสวรรค์ยังรำพึงเลยว่าตอนเป็นมนุษย์ไม่เคยทำอย่างนี้เลยพวกเรามีบุญได้ไปทำบุญกฐินทุกวัดทั่วไทยอัศจรรย์เนอะเล่าให้ลูกหลานฟังอเลิร์ตเลยแต่ก่อนทอดกฐิน5วัด9วัดก็ปลื้มแล้วแต่มายุคนี้ 30,000 วัดวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวันสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้มาแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่านเพราะการบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเกิดขึ้นได้ยากโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่3เนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติกันทุกท่านอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามและศักดิ์สิทธิ์โดยมีผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBNพร้อมทั้งได้ส่งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะเจ้าภาพที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างก็ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สละชีวิตค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลกทำให้พวกเราได้รู้ความจริงของชีวิตและยังได้เมตตาสอนให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสั่งสมบุญกุศลเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสบริสุทธิ์ผ่องใสในการรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าที่จะเกิดขึ้นตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งพวกเราทุกคนถือว่าได้บุญมากที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่เนื่องในวาระสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันนี้ส่วนภาคเย็นณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ได้ประกอบพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกพร้อมทั้งได้น้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทั้งยังได้นำกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจกลับมาวางไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วหลวงพ่อทัตตะชีโวก็ได้เมตตานำกล่าวคำอธิษฐานจิตปลูกต้นทรัพย์บานชื่นจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปลูกต้นทรัพย์บานชื่นโดยวันนี้ทุกท่านได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งปลูกต้นทรัพย์บานชื่นสำหรับใช้บูชาพระรัตนตรัยและใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารที่จะจัดในต้นปีหน้าซึ่งภาพความงดงามในการสร้างบารมีในวันนี้ล้วนเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวได้จุดไฟจากประทีปโคมเอกมอบให้ท่านเจ้าภาพเพื่อประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารนับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ร่วมจุดประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสมาเชื่อมสายบุญกับท่านได้อย่างกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสบูชาบุคคลที่ควรบูชาน้อมระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ก็ได้จุดต่อดวงประทีปจากแท่นจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่และส่งต่อให้แก่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนเพื่อน้อมอัญเชิญไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และเพื่อน้อมกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมเกิดอานิสงส์อันไม่มีประมาณและการจุดประทีปในครั้งนี้ได้สร้างความสว่างสวายทั่วทั้งพระมหาธรรมกายเจดีย์ถือเป็นการเติมบุญอย่างต่อเนื่องให้บุญทับทวีเป็นสายบุญเชื่อมโยงทุกท่านไว้ในพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์และในช่วงสุดท้ายหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จค่ะ
2: วันที่10ตุลาเนี่ยเป็นประจำทุกปีผมแล้วก็ครอบครัวนะครับจะเดินทางมาร่วมบูชาธรรมเนี่ยเป็นประจำไม่เคยได้ขาดนะครับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายต่อหลายปีมาแล้วครับปีนี้ก็เช่นเดิมครับไม่ว่าจะติดอะไรยังไงก็ต้องมาให้ได้ครับ10ตุลาคมครับถือว่าเป็นวันที่เรามารำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับ142ปีแล้วนะครับวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่ครับตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เช้าก็ทำใจให้ใสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจจริงๆนะครับรู้สึกเย็นนะครับรู้สึกเย็นสบายนะครับตั้งแต่ภายในออกมาจนกระทั่งภายนอกยิ่งช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมพิธีในริ้วขบวนนะครับแม้แต่จะอากาศจะร้อนนะครับแต่ว่าบริเวณริ้วขบวนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเย็นนะครับเย็นสบายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกตลอดเส้นทางเลยครับในการเดินไม่ว่าจะเดินผ้าป่าครั้งใดนะครับก็มีความรู้สึกแบบนี้ตลอดและทุกครั้งที่ได้เข้าไปนั่งในห้องแก้วเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเย็นแล้วก็ความสุขนะครับทั้งภายนอกร่างกายแล้วก็ภายในนะครับถือว่าวันนี้อิ่มบุญนะครับแล้วก็เต็มที่นะครับ
3: โชคดีนะคะโชคดีมากๆที่เราเกิดมาแล้วก็ได้พบก กับหลวงปู่นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเราได้เป็นสาธุชนท่านนึงนะคะที่ได้เจริญรอยตามคำสอนของท่านนะคะแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มปิตินะคะที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมขบวนเดินทอดพระป่าด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ถือเป็นพานทองค่ะในขณะเดินนะคะก็สาธุชนนะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญสาธุยิ่งทำให้เราปราบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ยังเห็นพลังเล็กๆอีกมากมายเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะสร้างบุญใหญ่ไปด้วยกันค่ะก็ปลื้มมากๆค่ะก็ระลึกถึงหลวงปู่นะคะก็คือถ้าไม่มีท่านเนี่ยก็ในการฝึกปฏิบัติของเราเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะคะแต่เมื่อนี้แนวทางที่ถูกต้องนะคะวิธีการที่จะทําให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยมีพระคุณกับเรามากที่ทําให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะคะ
4: เรานะคะในฐานะของลูกหลานหลวงปู่นะคะก็มาแสดงความกตัญญูบูชาหลวงปู่นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรมในภาคเย็นเนี่ยแหละค่ะที่เราเนี่ยได้มาจุดประทีปนะคะแล้วก็รวมไปถึงปลูกทรัพย์บานชื่นซึ่งการปลูกทรัพย์บานชื่นนี่เองเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นต้นบุญเลยนะคะสำหรับขบวนธรรมญาตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนธรรมญาตาที่ทําทั้งหมดนะคะในเดือนมกราคมอะค่ะวันนี้ก็เป็นต้นกําเนิดตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ใจใสๆนะคะปลื้มมากๆกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นการตอบแทนให้กับหลวงปู่นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้พบเจอเป็นลูกหลานหลวงปู่นะคะแล้วก็ได้มานั่งสมาธิแล้วก็วันนี้ได้มาสงบจิตสงบใจนะคะในขณะที่โลกข้างนอกเนี่ยนะคะวุ่นวายนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานนะคะหลวงพ่อเราก็ได้เห็นว่าการที่หลวงพ่อกตัญญูบูชากับหลวงปู่แบบนี้ค่ะก็คือว่าเราเองเนี่ยก็อยากจะทําตามบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวนะคะเรื่องของทานศีลสมาธิภาวนานะคะก็คือเป็นหนึ่งในที่เราสามารถที่จะตอบแทนให้กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้นะคะ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับธุดงคสถานนครสวรรค์และศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิโปประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันในการนี้ทางธุดงคสถานนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ประสานงานและสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบถึงมือประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและยังเป็นการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นวิกฤต

ติดไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ได้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นอกจากนี้วัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านหมู่5และหมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน285ครัวเรือนนำโดยพระมหาพระเดชศักดิ์สกธรรมโมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานีและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรกัลยาณมิตรชาวจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงได้จัดแพ็คข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งสิ่งของจำเป็นและแจกถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยซึ่งแม้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเองก็ได้รับผลกระทบจากมวล น้ำท่วมขังด้วยเช่นกันแต่ทางคณะสงฆ์ยังคงมุ่งมั่นออกปฏิบัติงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชนุสรจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันออกทำหน้าที่เป็นสะพานบุญแจ้งข่าวและเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมทำบุญในพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะโรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชนุสรจังหวัดสมุทรสาครนำโดยผู้อำนวยการสมทวินศิลปะคนทันผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนพรัตน์ชอบดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ร่วมกันจัดกิจกรรมแจ้งข่าวบุญกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ณตลาดนัดชุมชนวัดยกกระบาดกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักโดยคณะครูและกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนบอกบุญภายในโรงเรียนวัดยกกระบาดโดยมีขบวนกลองยาวของนักเรียนที่มาช่วยตีสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศอันสว่างสวยก่อนจะเคลื่อนขบวนออกไปเดินประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัดชุมชนวัดยกกระบาดเพื่อเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบงานบุญกฐินในครั้งนี้ซึ่งได้รับกระแสการต้อนรับและความเมตตาสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างอบอุ่นจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปยังวัดยกกระบาดเพื่อร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยการปัดกวาดเช็ดถูและทำความสะอาดบริเวณวัดด้วยความตั้งใจและสนุกสนานนอกจากนี้เด็กดีวีสตาร์นำโดยเด็กหญิงภักจิรามณีโยธินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์พร้อมด้วยคุณครูผู้ดูแลโครงการได้จัดกิจกรรมแจ้งข่าวบุญกฐินบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและอานิสงส์ของการทอดกฐินพร้อมทั้งเชิญชวนคณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ณวัดยกกระบาดจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงความสงบภายในน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เปิดกลวยสการะและน้อมถวายพานรัตนบุปผาด้านหน้ารูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมนำพานรัตนบุปผาสการะหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีน้อมใจรำลึกถึงหลวงปู่ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญ
จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด

โดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จากนั้นกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริภัตตากัลยาณมิตรวิไลลักษ์รอยเตอร์และกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรนินน้อยกินเทอร์และกัลยาณมิตรดวนโมคารัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงธรรมเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่รวมทั้งอานิสงส์การสั่งสมบุญกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาดพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านคณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์โดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโกได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและรวมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสการะโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันอัญเชิญผ่านธูปเทียนแพผ่านพุ่มมงคลและผ่านดอกไม้เพื่อน้อมถวายสการะเบื้อง

สงฆ์จะได้ประกอบพิธีเปิดกรวยสักการะหน้ารูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งยังได้พร้อมใจกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยเจ้าภาพวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่จะช่วยทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์บรรยากาศตลอดทั้งวันสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันประจำเดือนตุลาคมโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย Relax and Peace เพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าใครอยากเข้าถึงก็ต้องหมั่นฝึกถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยากจะ

คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นคร

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่

เส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องแสวงหาผู้รู้ก็ไปสอบถามในสิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นก็ไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แสวงหาความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุลสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการคือสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากันลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่สมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อม

นะมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมากมายเช่นเพียงได้เห็นพระพุทธเจ้าชั่วครู่เดียวเห็นแล้วก็มันเกิดความเลื่อมใสครั้นละโลกไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้นแสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณะก็จะทับทวีมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นแต่หากเราเห็นเพียงชั่วขณะได้เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพประนมมือไหว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสหากไม่สะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะทีนี้เรามารับฟังกันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอโศกมหาราชพอผลในการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิครธพระองค์ได้ทำความเลื่อมใสให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิครธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึกปลื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าอโศกเกิดความศรัทธาในสมณเณรนิครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมณฑลยิ่งเห็นกิริยามารยาทที่สงบสำรวมเห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสของภิกษุสงฆ์ทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าอโศการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุ 600,000 รูปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานที่อโศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้เจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิตรพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกฏรับสั่งผู้อำมาตย์ให้ส่งพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร 84,000 หลังไว้ในพระนคร 84,000 นครสมพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร 84,000 หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพระนครว่าอีก7วันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานศีล8เพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบ7วันพระราชามีหมู่เสนาหมาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งประดับประดาเป็นอย่างดีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่ามกลางภิกษุสงฆ์

ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกฏิภิกษุณีมีประมาณ9ล้าน6แสนจะว่าภิกษุไปเป็นพระขีณาสพประมาณแสนรูปท่านพระโมกคัลลีบุตรติสเถระได้ทำปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกวิวรณ์คือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลียวดูตลอดทั้งสี่ทิศได้ทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีปมองเห็นพระวิหาร 84,000 หลังที่รุ่งโรจน์ยุติการบูชาในการฉลองพระวิหารอย่างโอฬารสมประกอบด้วยปีติปราโมทย์ใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยพระองค์เท่านั้นทรงมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้วก็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดำริว่าเราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือยังหนอบัดแล้วก็ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือยังพระเถระถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากเท่านั้นผู้ใดพึงถวายจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรดถึงพรหมโลกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในพระศาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวชบุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาพระเจ้าอโศกพอได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ปรารภกับพระกุมารซึ่งตามปกติก็มีพระประสงค์อยากจะผนวดอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมหาปิติที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วไม่เห็นทกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังฆมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วก็ช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคายนาพระไตรปิฎกส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ทรงประสูติเถระกับพระอุตรเถระมาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเขมรไทยลาพม่านี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ประมาทชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเรา

เราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาโปรดเราในยามเช้าเพื่อนำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้มันทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่14จากตอนที่แล้วพญานาคราชทัตรสได้สดับคำกราบทูลของเหล่านาคมานพนั้นแล้วก็ทรงกริ้วอย่างยิ่งแต่ครั้นทรงดำริถึงพระนางสมุทชาก็ปวดแปรบขึ้นในอกเพราะบัดนี้ความรักได้ท่วมท้นพระหฤทัยของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วจึงมีรับสั่งให้ป่าประกาศเรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีเมื่อนาคบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่พญานาคราชทัตรสมีรับสั่งไปว่าเหล่านาคบริวารของเราทั้งหลายเนี่ยขอพวกท่านทั้งหมดจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิดแต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นเป็นอันขาดจากนั้นพญานาคราชทัตรสก็ทรงบอกอุบายว่าพวกท่านจงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เฒ่าคนชราหญิงที่มีครรภ์เด็กทั้งหลายและพระนางสมุทชาเป็นอันขาดน้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งนาคราชแล้วยกพลพญานาค

เคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีเมื่อมัชฌิมยามแห่งค่ำคืนมาถึงท้องฟ้ามืดสนิทไร้ซึ่งแสงแห่งจันทราและดาราทั้งปวงดังล้างบอกเหตุว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกำลังคืบคลานสู่แผ่นดินพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกำลังบรรทมอย่างเป็นสุขอยู่บนพระแท่นบรรทมอันมีสิริส่วนชาวนครทั้งสิ้นต่างก็ก้าวสู่นิทราลมหลับไหลไม่รู้สติโดยไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าทั่วทั้งพระนครกำลังถูกลุกรานโดยเหล่าพญานาคราชผู้มีพิษสงอันร้ายกาจนาคทุกตนกระจายกันไปทั่วพระนครเนรมิตร่างเป็นงูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กแล้วห้อยโหนตามเสาและคือเตียงตั้งทั้งในห้องนอนนอกห้องนอนของบ้านเรือนทุกหลังบ้างก็เลื้อยขึ้นบนเตียงนอนของเจ้าของเรือนแผ่พังพาและขู่ฟ่อฟ่อพร้อมจะฉกกัดเจ้าของเรือนทุกเมื่อบ้างก็ห้อยโหนตามต้นไม้น้อยใหญ่ทั่วพระนครแม้กระทั่งในสระน้ำตามหนทางสัญจรไปมาล้วนเกลื่อนกล่นไปด้วยงูใหญ่ทั้งหนทางสามแพร่งสี่แพร่งก็มีหน้าที่แปลงกายเป็นงูตัวใหญ่ชูคอแผ่พังพานปิดถนนหนทางทุกสายไว้ไม่ให้มนุษย์ผ่านไปมาได้ส่วนพญานาคราชทัตรสนั้นทรงเนรมิตอัตภาพให้ใหญ่โตท่วมพระนครมีร่างสีขาวล้วนแล้วใช้ขนดหางพันล้อมพระนครไว้ถึง7ชั้นและแผ่พังพานปกปิดเมืองเอาไว้ทำให้ทั่วพระนครทั้งสิ้นมืดมนดุจเดียวกันพระนครในยามนี้เสมือนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยลมหายใจเข้าออกของเหล่านาคราชกระทั่งล่วงสู่ปัจฉิมยามแห่งราตรีหญิงรับใช้ทั้งหลายต่างก็เริ่มลุกจากที่นอนแล้วจุดตะเกียงเพื่อก่อไฟหุงข้าวครั้นมองไปตามแสงตะเกียงซึ่งกระทบเข้ากับเกล็ดอันเลื่อมแพรวของผู้บุกรุกที่ห้อยโหนอยู่บนเสาและขื่อแล้วหญิงเหล่านั้นก็ถึงกับยืนตะลึงตัวแข็งเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นช่างหน้าขนพองสยองกล้าวเหลือเกินครั้นได้สติก็หวีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่คิดชีวิตบางบ้านสามีภรรยากำลังนอนหลับไหลอยู่บนที่นอนของตนครั้นเหยียดมือเหยียดเท้าไปทิศทางใดก็สัมผัสถูกต้องงูในทุกที่เมื่อรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นงูใหญ่แผ่พังพานแยกเขี้ยวอยู่ห่างจากตัวไม่ถึงศอกต่างก็ตกใจแทบสิ้นสติพากันร้องตะโกนจนเสียงหลงช่วยด้วยเจ้างูบ้างก็กระโดดลงจากเรือนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนหวังเอาชีวิตรอดปากก็ตะเบงเสียงอย่างคนกลัวตายว่ากลัวแล้วอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ไม่อาจหนีไปไหนพ้นเพราะตามถนนหนทางทุกสายล้วนมีงูใหญ่แผ่พังพานปิดหนทางสัญจรจนหมดสิ้นครั้นมองไปบนท้องฟ้าก็เห็นงูยักษ์แผ่พังพานปิดล้อมพระนครเอาไว้ความกลัวที่มีอยู่แต่เดิมก็ยิ่งทับเท่าทวีคูณต่างหวาดผวาเป็นลมล้มพับไปก็มีมหาชนส่งเสียงร้องคร่ำครวญขอชีวิตดังระงมไปทั่วทั้งพระนครต่างเกิดกุลาหลกันยกใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีชาวเมืองคนใดถูกฉกกัดหรือล้มตาย
พราะการกระทำของนาคเหล่านั้นเลยแม้สักคนเดียวพวกนาคพร้อมด้วยเหล่าบริวารทั้งหลายได้กระทำตามคำสั่งของพญานาคราชคตรสอย่างเคร่งครัดโดยไม่ได้ทำร้ายชาวเมืองเลยมีแต่แสดงตนให้ชาวเมืองเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่างสุดขีดเท่านั้นแม้ในยามนี้ท้องฟ้าจะเริ่มสางแต่ทว่าภายในพระนครพาราณสียังคงมืดสลัวเพราะถูกพังพานใหญ่ของเท้าทัตรสแผ่ปกคลุมไว้และทั่วทั้งพระนครและพระราชนิเวศถูกปกคลุมด้วยลมหายใจเข้าออกของพวกนาคที่แปลงกายเป็นงูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนับเป็นอุบายอันชาญฉลาดที่พญานาคราชทัตรสใช้บีบบังคับพระเจ้าพาราณสีทางอ้อมโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออีกทั้งไม่ได้เข็นฆ่าทำกรรมหนักให้ใครๆได้รับอันตรายทั้งสิ้นส่วนว่าเมื่อภัยพิบัติกำลังบังเกิดขึ้นแก่มหาชนความเดือดร้อนจากอสรพิษร้ายที่บุกเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพระเจ้าพาราณสีจะทรงเลือกพระราชธิดาซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนอย่างยิ่งหรือว่าจะเลือกเอาความทุกข์ร้อนของราษฎรเป็นใหญ่โปรดติดตาม

สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็

ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจ

ถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหา

เป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงละถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให
ให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษกูพิกัดคนตาย

ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

0: ้องลูกเนี่ยชอบดื่มเหล้ามากดื่มในชีวิตจิตใจเลยดื่มมาเรื่อยๆเมาทุกวันต่างกันแต่ว่าจะเมามากหรือเมาน้อยเท่านั้นพ่ออยากมีลูกชายมากแต่ก็ไม่สมหวังค่ะพ่อมีลูกสาวทั้งหมด4คนแต่ลูกเป็นคนสุดท้องปกติพ่อจะหวงลูกสาวเวลาหนุ่มๆ มาจีบพ่อก็จะออกคำสั่งแกบังคับให้ลูกเมียปิดบ้านไล่แบบไม่เกรงใจยกเว้นหนุ่มคนไหนที่รู้ใจเขาก็จะซื้อเหล้ามาฝากพอเห็นคนเหล้าพ่อก็ยิ้มแล้วก็เปิดไฟเขียวให้คุยกับลูกสาวได้ทันทีแถมคุยกับไอ้หนุ่มคนนั้นอย่างถูกคอเวลาไม่ดื่มเหล้ามือพ่อก็จะสั่นถ้าไม่มีเงินซื้อเหล้าพ่อก็จะไปเอาเหล้าที่ร้านค้ามาก่อนภายหลังตัวลูกโตทำงานหาเงินได้แล้วก็ต้องตามชดใช้หนี้สินให้พ่ออย่างไม่รู้จบเลยแต่อย่างไรก็ตามพ่อก็รักครอบครัวมากครอบครองลูกประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแต่พ่อก็จะหาอะไรได้เสริมด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจนดีไหมจ๊ะ
1: ไม่
0: ใช่พ่อมานะบักบันสร้างครอบครัวขึ้นมาภูมิใจจากที่ไม่มีอะไรเลยจนลืมตาอ้าปากได้แต่เพราะความลำบากที่พ่อต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพ่อก็เลยคิดแบบผิดๆว่าการเป็นผู้ชายเนี่ยไม่สบายเลยทำไมฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวในฐานะสามีแต่นั้นพ่อจะมักจะพูดเสมอว่าเกิดชาตินะถูกต้องจ้ะและอย่างหนึ่งพ่อมักจะพูดติดปากว่าสาธุขอมีอายุเพียงแค่50ปีพอแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเราก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าพ่อประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาไปถึงที่เกิดเหตุเห็นพ่อนอนนิ่งไม่มีใครสนใจที่จะช่วยเหลือพ่อเลยเราจึงนำส่งโรงพยาบาลแต่พ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายรถพ่อเขาเล่าว่าเขาได้ว่าจ้างพ่อไปส่งที่บ้านพ่อก็ได้ขับรถตามหลังรถพลิกอัพคันหนึ่งมาในระยะห่างๆขณะใกล้จะถึงทางแยกเขาได้ชวนพ่อคุยพ่อจึงผ่อนคันเร่งลงให้รถวิ่งช้าและหันไปหาเขาเพื่อจะคุยโต้ตอบพอหันกลับมาอีกทีแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถพลิกอัพคันดังกล่าวที่นำหน้าพ่อมาเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มแฮนด์รถได้กระแทกกับที่ลิ้นปีกของพ่ออย่างแรงจะเลือดพุ่งออกจากปากและเสียชีวิตดังกล่าวถึงนั้นเหลืออีกเพียง2เดือนพ่ออายุครบ50ปีจริงอย่างที่พ่อพูดไว้เลยค่ะหลังเสียชีวิตมีหญิงชราคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่าพ่อได้มาปรากฏให้เขาเห็นในการเดินรอบๆ บ้านตอนตีสองเรียกชื่อขอความช่วยเหลือจากเขาทุกคืนเลยเรียกชื่อหญิงชราคนนั้นนี่ตามคำบอกเล่าหญิงชรานะจ๊ะแม่ของลูกตอนที่ตั้งท้องลูกคนโตลูกคนที่สามและตัวลูกเองแม่มีอาการแพ้ท้องแบบแปลกๆคือตอนท้องพี่สาวคนโตแม่เห็นสุนัขวิ่งผ่านหน้าถึงกับน้ำลายหกอยากรับประทานเนื้อสุนัขมากทั้งที่ไม่เคยรับประทานเนื้อสุนัขเลยพ่อก็ต้องไปหาเนื้อสุนัขมาแกงให้กินยังหายอยากต่อมาตั้งท้องลูกได้สามแม่กับแม่ท้องอยากกินน้ำมันก๊าซสงสัยจะเป็นของบ่อน้ำมันมาเกิดแม่จึงนำน้ำมันก๊าซมาดมแล้วก็จิบๆกินจนหายอยากพอท้องตัวลูกแม่อยากกินยามองมากควักกินจนกระทั่งหายอยากแต่อายุ41ปีแม่ป่วยด้วยอาการแปลกแต่ที่หมอก็หาสาเหตุไม่พบเมื่อหมดทางรักษากับหมอแผนปัจจุบันลูกจะเปลี่ยนไปหาหมออีกแผนหนึ่งหมอผีถูกต้องจ้ะหมอผีก็บอกว่าผีตากับยายคือพ่อกับแม่ของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้ว อยู่ตรงที่นาเขาต้องการจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยหมอผีก็เลยนำว่านชนิดหนึ่งมาตำให้แม่กินมันก็แปลกอาการปวดและท้องเสียของแม่ก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่ก็ยังเดินไม่ได้เหมือนคนปกติเพราะขาไม่มีแรงต้องใช้ไม้เท้าช่วยเป็นอย่างนี้อยู่จนเป็นเดือนจนอาการก็หายเป็นปกติแปลกดีตัวลูกเองเนี่ยมักจะพูดติดอ่างเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันค่ะเอาเรื่องเงินนะแล้วลูกมันจะมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เป็นประจำในขณะที่พี่ๆของลูกเขาก็แข็งแรงกันลูกเขาเล่าเพียงบางโรคนะคะอันดับแรกคือโรคฟันผุค่ะตอนอายุลูกได้อายุ15ปีลูกถูกแมงกินฟันตรงฟันกรามด้านล่างซ้ายซี่ที่สองมันไม่ได้กินธรรมดาค่ะแต่มันมีอาการเหงือกอักเสบอมหนองปวดบวมมากบวมข้างเดียวยังไม่พอยังสามัคคีกันบวมลามถึงเหงื่ออีกข้างหนึ่งเรียกว่าบวมเต็มปากก็ด้านซ้ายด้านขวาจนหุบปากไม่ลงเลยค่ะทานอาหารก็ไม่ได้ทานได้แต่นมกับน้ำพ่อกับแม่ก็จะพยายามหายามาให้ทานทั้งแผนปัจจุบันแผนโบราณใครว่าดีก็หามาให้ทานแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยปวดเยอะที่กว่าสุดท้ายต้องไปหาทันตแพทย์หมอได้รักษาได้ฉีดยาชาและกระเบี่ยวน้ำออกและให้ยารับประทาน

ถอนลูกก็เจ็บมากเพราะรากฟันมันหักค่ะหมอต้องคว้านหาบอกว่าหาไม่เจอกระทั่งเนื้อที่กันนิดเดียวทำให้ลูกเจ็บปวดจนเข็ดกับการถอนฟันเลยค่ะถัดมาอีกหลายปีก็มีฟันคุดเกิดขึ้นในกรามล่างด้านขวาลูกต้องทนทรมานจนนานกว่าฟันจะแหวกเหงือกขึ้นมาได้ตอนที่ลูกตั้งท้องลูกสาวเอาลูกลืมบอกไปค่ะบัดนี้ลูกนะคะแต่งงานแล้วลืมบอกไปช่วงก่อนคลอดประมาณ 4-5 เดือนลูกมามีอาการนั่นติดท้องอึดอัดหายใจไม่ออกอยู่เป็นประจำเวลาเป็นถ้ากดติดท้องการก็จะดีขึ้นแต่สักพักก็เป็นอีกเป็นอย่างนี้จนกระทั่งคลอดไปหาหมอบ่อยจนหมอแซวว่ามาบ่อยจังเลยกลัวจำห้องพยาบาลไม่ได้หรือ และช่วงหนึ่งก็ช่วงที่ลูกตั้งท้องลูกสาวคนนี้ได้ประมาณ 5-6 เดือนช่วงนั้นตรงกับงานบุญใหญ่มาฆบูชาคนอื่นๆเข้ามาบุญใหญ่ที่วัดกันแต่ตัวลูกกลับต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะป่วยหมอบอกว่ามีเม็ดเลือดขาวในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นโรคไตในระยะเริ่มต้นแต่ก็รักษาหายนะคะคำถามก่อนมาเกิดชาตินี้พ่อมาจากที่ไหนคะ

แต่มาปรากฏตัวแล้วมาเรียกชื่อหญิงชราคนนั้นจริงๆหรือไม่คะพ่อได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่คะเพราะใดแม่ลูกตอนตั้งท้องลูกสาว3คนจะมีอาการแพ้ท้องอยากกินของที่แปลกๆคือเนื้อสุนัขน้ำมันก๊าซยาหม่องกรรมใดทำให้แม่ป่วยปางตายด้วยการถ่ายไม่หยุดแล้วก็ปวดตามกระดูกไปทั้งตัวทำไมพอไปถึงโรงพยาบาลอาการปวดก็หายพอกลับมาบ้านก็เป็นอีกผีตากับยายจะมาแม่ไปอยู่ด้วยตามที่หมอผีบอกจริงหรือไม่คะแต่จริงตากับยายไปอยู่ตรงที่นาทำไมคะที่แม่หายมาด้วยเพราะเหตุใดคะโลกประกอบเหตุมาอย่างไรจึงพูดติดอ่างกระดูกฟันผุรุนแรงจนเหงือกบวมอมหนองหุบปากไปลงทานอาหารไม่ได้ทั้งตอนถอนฟันซี่นี้รากฟันยังหักขาให้หมอต้องควานหาให้เจ็บปวดขึ้นมาอีกและที่ลูกเป็นฟันปวดเป็นฟันคุดเพราะเหตุใดคะ 1. คนที่เหงือกไม่แข็งแรงเหงือกร่นมีบุพกรรมอย่างไร 2. คนที่มีหินปูนเกาะฟันมากทำไมไม่ไปถามทันตแพทย์เลย3คนที่รากฟันเน่าเป็นหนองจนต้องถอนฟันทิ้งไปบางคนต้องถูกถอนไปครึ่งปากหมอเอมตอบที4คนที่มีฟันเกฟันซ้อนกันทำความสะอาดยากจนบางคนต้องทำการจัดระเบียบฟันใหม่ขอรณีต่างทำบุพกรรมมาอย่างไรคะอันนี้ต้องไปถามทันตแพทย์น่ะแล้วกับลูกสาวทำกรรมใดร่วมกันมาคะตอนตั้งท้องลูกสาวลูกจึงต้องมาปวดเป็นโรคเม็ดเลือดขาวอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นโรคไตในระยะต้นหายได้เพราะเหตุใดคะแล้วทำไมตอนที่ลูกตั้งท้องลูกสาวจึงมีอาการแน่นที่ท้องอึดอัดหายใจไม่ออกเป็นจนกระทั่งคลอดลูกสาวลูกทำกรรมใดมาจึงหกล้มถูกฟันสับจนลิ้นแหว่งและก็ป่วยบ่อยคะสามีของลูกคนปัจจุบันเขาก็มารับบุญอยู่ที่วัดค่ะชาติแล้วเราได้เป็นครอบครัวธรรมการสามีภรรยากันตลอดชีวิตหรือไม่คะและลูกสาวลูกจะเกิดเป็นลูกของลูกหรือไม่คะตัวลูกสามีและลูกสาวได้สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรลูกมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรได้มาจากดุสิตบุรีหรือไม่ลูกประกอบเพศเป็นอย่างไรชาตินี้จึงมารับบุญเกี่ยวกับการดูแลชุดต้อนรับคะอายุเพิ่ง24ปีหลับตาฝันเป็นตุ่มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนมาเกิดพ่อมาจากฟังอยู่หรือเปล่าจ้ามาจากกายสัมภเวสีเที่ยวล่อนเล่สัตเซพนาจรจนหมดกรรมก็มาเข้าท้องเกิดเป็นมนุษย์จ้ะชาตินี้พอติดเหล้ามากเวลาเมาชอบถุยน้ำลายเพราะกรรมครอบคนผ่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบเมาแล้วก็มีเชื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมาส่งผลมาแล้วก็มีอาการระคายคอก็หาวิธีทำให้หายระคายคอก็เอาอะไรที่อยู่ในคอนะผ่านปากอย่างเร็วๆจะใช้แรงลมภายในดันออกมานะลูกมีพ่อแบบนี้แล้วต้องมาชดใช้ค่าเหล้าที่พ่อติดนี่อยู่หลายปีก็เพราะกรรมในอดีตที่ลูกเป็นผู้ชายลูกเคยเป็นผู้ชายก็มีอาการขี้เมาคล้ายพ่อในชาตินี้อีทั้งชอบติดค่าเหล้าด้วยนะแล้วก็ให้ลูกๆของลูกในชาตินั้นไปใช้หนี้แทนตัดตอนเมื่อพ้นจากอบายมาก็เวียนว่ายตายเกิดจนมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้
ก็เลยต้อง

ไม่ใช่เศษกรรมดังกล่าวจ้ะลูกนี่เคยไปศึกษาที่อบายมาแล้วนะนั้นชาตินี้เราไปดุสิตบุรีกันดีกว่าพ่อไม่มีลูกชายเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อนั้นมีลูกชายแล้วลูกชายชอบนำความเดือดร้อนมาให้ในชาตินั้นจึงมักอธิษฐานในใจนึกเรื่อยว่าสาธุชาติต่อไปจะได้มีลูกชายอีกเลยมาสมบูรณ์ในชาตินี้ไม่มีลูกผู้ชายเลยพ่ออย่าเป็นผู้หญิงเพราะกรรมกาเมในอดีตมาบีบคั้นกับเหตุในปัจจุบันที่เกียรติมาหากินมาประกอบด้วยจึงคิดเช่นนั้นจ้ะหากพ่อมาเกิดมาก็มีสิทธิ์เป็นผู้หญิงได้ด้วยกรรมกาเมในอดีตและความปรารถนาที่กรรมในอดีตบันดาลให้คิดอย่างนั้นจ้ะเลยตั้งผังสำหรับเซตโปรแกรมไปแต่หากอยากเปลี่ยนใจเกิดเป็นผู้ชายเพราะเป็นผู้ชายมาอยู่แล้วนั้นก็แล้วแต่ว่ากรรมกาเมนั้นหมดแล้วหรือยังแม้ชาตินี้เป็นผู้ชายก็ตามถ้าหมดก็มีสิทธิ์มาเกิดเป็นผู้ชายได้อีกพ่อพูดเสมอว่าจะขอมีอายุแค่50 ปีแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตปานาติบาตถูกต้องจ้ะฆ่าสัตว์มาทำกับแกล้มทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในอดีตมาบีบคั้นให้คิดและพูดอย่างนั้นจนกระทั่งมาประสบเหตุตามที่ตัวตั้งผังตนเองทุกวันจ้ะพ่อตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันในใจที่เศร้าหมองไปเรื่อยแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากน้ำทองแดงน้ำโลหะหลอมเหลวอะที่ไปมหานรกเพราะบุญที่อุทิศไปให้ในช่วง7 วันที่ตายใหม่ๆมาอุ้มเอาไว้จ้ะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ยังไม่พ้นกรรมจ้ะพ่อไม่ได้ไปปรากฏตัวหญิงชราได้เห็นจ้ะแม่ของลูกมาตั้งท้องลูกสาว3 คนมีอาการแพ้ท้องอยากกินของแปลกๆเช่นเนื้อสุนัขน้ำมันก๊าซจ้ามองเพราะแม่อยากกินเนื้อสุนัขเพราะกรรมของเด็กในท้องลูกสาวคนโตในดีเป็นแม่ค้าขายเนื้อสุนัขนี่เลยทำให้แม่แม่ท้องแล้วอยากกินน้ำมันก๊าซล่ะแล้วเคยติดการดมน้ำมันก๊าซก่อนมาเกิดใกล้ๆนี้แหละแม่แพ้ท้องลูกสาวแล้วอยากกินยามองเพราะพระในอดีตชอบเอายามองไปทาหรือให้คนอื่นกินด้วยความสงสารด้วยคิดว่ายามองมันยาครอบจักรวาลปวดหัวยามองปวดท้องยามองปวดอะไรยามองแต่บางครั้งรักษาผิดคนที่ปวดท้องแล้วเลยยิ่งปวดเพิ่มขึ้น จึงเป็นทั้งบุญและกรรมจ้ะเจตนาดีแม่ป่วยปางตายด้วยการถ่ายไม่หยุดและปวดตากระดูกไปทั้งตัวพอไปโรงพยาบาลก็หายกลับมาบ้านก็เป็นอีกเพราะอาหารเป็นพิษไม่เกี่ยวกับผีตาผีใหญ่จ้ะอีกทั้งมีกรรมแน่ดีที่เคยเอายาเบื่อชนิดอ่อนๆใส่ในอาหารให้คู่อริกินจนทำให้เขาอาหารเป็นพิษแทบปางตายเหมือนกันมาถ่ายแบบเนี้ยมารวมส่งผลจ้ะ

ลูกติดอ่างเพราะเพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนคนติดอ่างจนทำให้เขาเกิดความละอายมาส่งผลอย่างเป็นโรคฟันผุรุนแรงจนเหงือกบวมอมหนองหุบปากไปลงทานอาหารไม่ได้อีกทั้งต้องถอนฟันซี่นี้รากฟันยังหักคาให้หมอควานหาจนเจ็บปวดกันไปอีกแถมปวดเป็นฟันคุดอีกเพราะร้านนี้เคยชอบพูดจาคนเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นหนึ่งนิดเอาข้อที่หนึ่งอันนี้เรามาเป็นแพทย์กันทันตแพทย์คนเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกร่นเพราะวจีกรรมที่ชอบพูดจาตัดทอนกำลังใจคนอื่นเช่นพูดให้เขาหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตหมดกำลังใจในการศึกษาเรียนหมดกำลังใจในการทำงานหมดกำลังใจในการทำความดีเป็นต้นมาส่งผลให้เหงือกไม่แข็งแรงและเหงือกกระล่นนี่ตัดทอนก็ลงมานี่ใจเขาลำล่นลงมา

พูดจาไม่ค่อยระวังปากปากพล่อยสนุกปากแต่ทำให้ลำบากคนอื่นถ้าคนหนึ่งเขาเดือดร้อนได้ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็สนุกปากนะแต่ลำบากคนอื่นเนี่ยบางคนปัจจุบันก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดฟันหรือรักษาไม่ทั่วถึงเป็นต้นจ้ะอาการที่เป็นโรคฟันเน่าเป็นหนองจะต้องถอนฟันทิ้งไปบางคนถูกถอนถึงครึ่งปากเพราะพระชอบนินทาว่าอะไรเอาความลับของคนอื่นไปบอกประจานแต่เขาอับอายและชอบพูดจาคนเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้นมาส่งผลพูดอย่างเงี้ยเจ็บกระดองใจเนี่ยคนที่มีฟันเกฟันซ้อนกันจนทำความสะอาดฟันลำบากจนบางคนต้องจัดระเบียบฟันใหม่เพราะชอบเป็นพ่อสื่อแม่ชักเป็นคนรักกันโดยบางครั้งพูดเกินความจริงบอกนี่เธอนะเขาหล่อหล่อนะนี่เธอเขาสวยสวยเขาเป็นคนดีดีเลยเนี่ยตามที่เขาว่าจ้างให้ทำหน้าที่ทั้งคนนั้นก็ไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นเลยเป็นต้นใช่ตอนนั้นลูกสาวตัวลูกเองป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นโรคไตในระยะต้นแต่หายได้เพราะเป็นโรคไตเป็นโรคที่เกี่ยวกับจ้างเงินทองในอดีตทำหน้าที่รับจ้างทวงหนี้โดยเป็นลูกน้องของคนที่ปล่อยเงินกู้เมื่อลูกนี่ไม่ยอมจ่ายก็ด่าว่าอย่างสาเสียเทเสียจนทำให้เขาอึดอัดมาส่งผลให้เป็นโรคไตในเบื้องต้นแต่หายได้ในภายหลังตอนท้องลูกสาวลูกมีอาการ

0: ลูกสาวลูกหกล้มถูกฟันสับจนลิ้นแหว่งและป่วยบ่อยเพราะวจีกรรมถูกต้องจากที่ผมบอกประโยคหยอกถูกต้องจ้ะที่ไปทวงหนี้พร้อมกับแม่ในชาตินี้แม่คนเนี้ยในชาตินี้ซึ่งตอนนั้นเป็นลูกจ้างเป็นเพื่อนแล้วก็เชื่อกันลุมกันด่าลูกนี่จนเขาอึดอัดใจนำมาส่งผลลิ้นแหว่งคือถ้าวิจีกรรมจะเกี่ยวกับปากฟันลิ้นอะไรพวกนี้สามีลูกและตัวลูกและลูกสาวมีความเกี่ยวพันคือเคยเป็นบุตรภริยาสามีกันมาเหมือนชาตินี้แล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาในระดับหนึ่งชาตินี้ก็ให้ประคับประคองชีวิตในการครองเรือนให้ดียังหนุ่มยังสาวอยู่โดยชวนกันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและรับใช้งานพระศาสนาให้เต็มที่จนหมดอายุขัยก็จะได้เป็นผู้มีบุญมากๆจ้ะถึงแม้เรามีทรัพย์น้อยแต่เราใช้แรงกายของเราสั่งสมบุญบารมีได้แล้วก็ชักชวนกันสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะตัวลูกสามีและลูกสาวก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอดังนั้นจึงทำให้บางครั้งกระพบกับหมู่คณะบ้างไม่พบบ้างได้พลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วนะจ๊ะเพิ่งกลับมาเจอกันในชาตินี้และในระหว่างที่พลัดไปเนี่ยก็ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่ไปอบายบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นต้นชีวิตสะบักสะบอมมากกว่าจะมาเจอหมู่คณะในชาตินี้เข็ดหรือยังลูกเข็ดหรือยังจ๊ะชาติจะไปจะเจอกันแบบสะบักสะบอมอีกไหมจ๊ะ
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติไปดูสิบุรีวงมูลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ปัญญาวะทะเนนะไสโยปัญญาแลประเสริฐกว่าสัตว์

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่14จากตอนที่แล้วพญานาคราชทัตรรสได้สดับคำกราบทูลของ

0: มานพนั้นแล้ว
1: ก็ทรงเกลี้ยอย่างยิ่ง
0: แต่ครั้นทรงดำริถึงพระนางสมุทชาก็ปวดแปรบขึ้นในอกเพราะบัดนี้ความรักได้ท่วมท้นพระหฤทัยของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วจึงมีรับสั่งให้ป่าประกาศเรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีเมื่อนาคบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่พญานาคราชทัตรสมีรับสั่งไปว่าเหล่านาคบริวารของเราทั้งหลายเนี่ยขอพวกท่านทั้งหมดจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิดแต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นเป็นอันขาดจากนั้นพญานาคราชทัตรสก็ทรงบอกอุบายว่าพวกท่านจงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เฒ่าคนชราหญิงที่มีครรภ์เด็กทั้งหลายและพระนางสมุทชาเป็นอันขาดน้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งนาคราชแล้วยกพลพญานาคเคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีเมื่อมัชฌิมยามแห่งค่ำคืนมาถึงท้องฟ้ามืดสนิทไร้ซึ่งแสงแห่งจันทราและดาราทั้งปวงดังล้างบอกเหตุว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกำลังคืบคลานสู่แผ่นดินพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกำลังบรรทมอย่างเป็นสุขอยู่บนพระแท่นบรรทมอันมีสิริส่วนชาวนครทั้งสิ้นต่างก็ก้าวสู่นิทราลมหลับไหลไม่รู้สติโดยไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าทั่วทั้งพระนครกำลังถูกลุกรานโดยเหล่าพญานาคราชผู้มีพิษสงอันร้ายกาจนาคทุกตนกระจายกันไปทั่วพระนครเนรมิตร่างเป็นงูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กแล้วห้อยโหนตามเสาและคือเตียงต่ำทั้งในห้องนอนนอกห้องนอนของบ้านเรือนทุกหลังบ้างก็เลื้อยขึ้นบนเตียงนอนของเจ้าของเรือนแผ่พังพานแล้วขู่ฟ่อฟ่อพร้อมจะฉกกัดเจ้าของเรือนทุกเมื่อบ้างก็ห้อยโหนตามต้นไม้น้อยใหญ่ทั่วพระนครแม้กระทั่งในสระน้ำตามหนทางสัญจรไปมาล้วนเกลื่อนกล่นไปด้วยงูใหญ่ทั้งหนทางสามแพร่งสี่แพร่งก็มีหน้าที่แปลงกายเป็นงูตัวใหญ่ชูคอแผ่พังพานปิดถนนหนทางทุกสายไว้ไม่ให้มนุษย์ผ่านไปมาได้ส่วนพญานาคราชทัตรสนั้นทรงเนรมิตอัตภาพให้ใหญ่โตท่วมพระนครมีร่างสีขาวล้วนแล้วใช้ขนดหางพันล้อมพระนครไว้ถึงเจ็ดชั้นและแผ่พังพานปกปิดเมืองเอาไว้ทำให้ทั่วพระนครทั้งสิ้นมืดมนดุจเดียวกันพระนครในยามนี้เสมือนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยลมหายใจเข้าออกของเหล่านาคราชกระทั่งล่วงสู่ปัจฉิมยามแห่งราตรีหญิงรับใช้ทั้งหลายต่างก็เริ่มลุกจากที่นอนแล้วจุดตะเกียงเพื่อก่อไฟหุงข้าวครั้นมองไปตามแสงตะเกียงซึ่งกระทบเข้ากับเกล็ดอันเลื่อมแพรวของผู้บุกรุกที่ห้อยโหนอยู่บนเสาและขื่อแล้วหญิงเหล่านั้นก็ถึงกับยืนตะลึงตัวแข็งเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นช่างน่าขนพองสยองกล้าวเหลือเกินครั้นได้สติก็หวีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่คิดชีวิต

บางบ้านสามีภรรยากำลังนอนหลับไหลอยู่บนที่นอนของตนครั้นเหยียดมือเหยียดเท้าไปทิศทางใดก็สัมผัสถูกต้องงูในทุกที่เมื่อรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นงูใหญ่แผ่พังพานแยกเขี้ยวอยู่ห่างจากตัวไม่ถึงศอกต่างก็ตกใจแทบสิ้นสติพากันร้องตะโกนจนเสียงหลงช่วยด้วยเจ้างูบ้างก็กระโดดลงจากเรือนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนหวังเอาชีวิตรอดปาก็ตะเบงเสียงอย่างคนกลัวตายว่ากลัวแล้วอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ไม่อาจหนีไปไหนพ้นเพราะตามถนนหนทางทุกสายล้วนมีงูใหญ่แผ่ทั้งทางปิดหนทางสัญจรจนหมดสิ้นครั้นมองไปบนท้องฟ้าก็เห็นงูยักษ์แผ่พังพานปิดล้อมพระนครเอาไว้ความกลัวที่มีอยู่แต่เดิมก็ยิ่งทับเท่าทวีคูณต่างหวาดผวาเป็นลมล้มพับไปก็มีมหาชนส่งเสียงร้องข้ามครวญขอชีวิตดังระงมไปทั่วทั้งพระนครต่างเกิดโกลาหลกันยกใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีชาวเมืองคนใดถูกฉกกัดหรือล้มตายเพราะการกระทำของนาคเหล่านั้นเลยแม้สักคนเดียวพวกนาคพร้อมด้วยเหล่าบริวารทั้งหลายได้กระทำตามคำสั่งของพญานาคราชทัตรสอย่างเคร่งครัดโดยไม่ได้ทำร้ายชาวเมืองเลยมีแต่แสดงตนให้ชาวเมืองเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่างสุดขีดเท่านั้นแม้ในยามนี้ท้องฟ้าจะเริ่มสางแต่ทว่าภายในพระนครพาราณสียังคงมืดสลัวเพราะถูกพังพานใหญ่ของเท้าทัตรสแผ่ปกคลุมไว้และทั่วทั้งพระนครและพระราชนิเวศถูกปกคลุมด้วยลมหายใจเข้าออกของพวกนาคที่แปลงกายเป็นงูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนับเป็นอุบายอัญชาญฉลาดที่พญานาคราชทัตรสใช้บีบบังคับพระเจ้าพาราณสีทางอ้อมโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออีกทั้งไม่ได้เข็นฆ่าทำกรรมหนักให้ใครใครได้รับอันตรายทั้งสิ้นส่วนว่าเมื่อภัยพิบัติกำลังบังเกิดขึ้นแก่มหาชนความเดือดร้อนจากอสรพิษร้ายที่บุกเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพระเจ้าพาราณสีจะทรงเลือกพระราชธิดาซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนอย่างยิ่งหรือว่าจะเลือกเอาความทุกข์ร้อนของราษฎรเป็นใหญ่โปรดติด

หากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

0: you ready?
1: 8花螺房
2: ภารกิจลานธรรมเนี่ยถ้าเราปักใจปักธงรบด้วยกันเนี่ยไม่ยากจะทำอย่างไรให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมทั้งหมดทั้งโลกนี่อันนี้ยากกว่า
3: แต่โครงการทั้งสองนั้นจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องกลุ่มนี้ 2,000 คนจาก 2,000 คนจริงๆให้เขามีกำลังใจในระดับนั้น
4: พอเราเป็นผอ.เนี่ยโอ้โหหน้าที่ของเรามันโดยเฉพาะเนี่ยทั้งระดมทุนระดมคนมันทำให้เราต้องก้าวกระโดดมากมากหลวงพี่พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขเป็นผู้ในการสำนักกัลยาณมิตรสากลก็ได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี2 มกราคม 2535ตั้งแต่นั้นมาต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็34 ปีทำไมโอมาอินมาพระธรรมกายนี่นะจริงๆอะช่วงสำคัญคือช่วงที่ไปเข้าจุฬาเลยปี4นี่เขาก็เลือกให้เป็นประธานเดี๋ยวแล้วก็ฝ่ายเชียร์ก็ได้ก็เรียกฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ที่สโมสรนิสิตจุฬาถูกไหมเพราะตำแหน่งนี่แหละทำให้มาประอบรมธรรมทายาทรู้สึกว่าตำแหน่งมันหนักอะก็มีความคิดว่าจะทำยังไงให้เราสามารถเก่งในเวลาอันรวดเร็วก็เดินไปที่ชมรมพุทธจุฬาเพราะเห็นว่าเวลาอบรมนี่มันมีภาพโปสเตอร์เนี่ยนั่งสมาธิเยอะไม่ได้สมัครว่าโหจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่นึกออกไหมหรือว่าโหเราทราบซึ้งพระพุทธศาสนาไม่ใช่สมัครเพราะว่าอยากเก่งที่เราได้รู้เรื่องราวพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปมันก็ได้ตอนที่อบรมเนี่ยแล้วเราสึกว่าเราเข้าใจพอจบการอบรมไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปรับตำแหน่งประธานเชียร์ทีนี้เราเป็นประธานเนี่ยจริงๆมันหนักนะบอกตัวเองว่าหนึ่งห้ามป่วยห้ามลาห้ามเจ็บห้ามท้อแต่ทีนี้พอมันเสร็จงานก็เสร็จจนจบเรียบร้อยแล้วเหนื่อยจริงๆแล้วมันเหนื่อยมากอยากจะพักสักช่วงนึงอ่ะก็จำได้ว่าช่วงประมาณสักปลายมีนาต้นเมษาเนี่ยพวกธรรมทายาทเขาจะอยู่ว่าเป็นจ่ากันเราเราไปช่วยงานเขาดีกว่าก็มาเจอเนี่ยน้องว่างไหมเนี่ยเดี๋ยวชวนเป็นพี่เลี้ยงหน่อยพี่เลี้ยงที่เป็นคารวาสนะไอ้ใจเราอยากจะพักแล้วก็มีคนมาชวนโอเคตกลงจังหวะที่อยู่ตรงนี้เตือนเนี่ยสำคัญให้เปลี่ยนแปลงชีวิตหนึ่งแล้วจบพอดีไงพี่อุบาสกเขาก็ต้องชวนเข้าทีมก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนู้นดีอย่างนั้นคุณยังไงฟังแล้วเราก็คิดตามชีวิตเนี่ยสูงส่งอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงและลึกๆอ่ะความที่เป็นนักกิจกรรมไงก็มีความคิดว่ามีอาชีพไหนไม่ที่เราสามารถทำกิจกรรมตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำหากินมันมีไหมก็นี่ยังไงเรามาอยู่วัดนี่แหละหลวงพ่อเลี้ยงแล้วเราทำกิจกรรมและงานกิจกรรมของพ่อมันไม่ใช่เพื่อสังคมมันยิ่งกว่านั้นอีกเยอะแยะไงไอความคิดที่เราเป็นแค่พี่เลี้ยงมันก็เปลี่ยนไปไงตอนนี้ความคิดอยากจะอยู่วัดแหละเข้าใจเรื่องราวหลวงพ่อเข้าใจเรื่องอะไรก็เข้าใจเป้าหมายเข้าใจอะไรเข้าใจบุญบาปเข้าใจเลยลึกซึ้งขึ้นตอนนี้ก็คือใจเราอยากมาวัดแล้วแต่ปัญหาคือติดที่บ้านเพราะว่าที่บ้านนี่นะเขาไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับเราเลยแต่เผอิญไปอ่านหนังสือของหลวงพี่ตะกะที่ท่านเขียนตอนบวชไงก่อนเกิดใหม่ในเพศสมณะไงทีนี้ไปชอบคำหนึ่งของหลวงพี่ตะกะท่านบอกว่าชีวิตเราก็เหมือนลูกธนูคือพุ่งไปในอากาศชั้นใดไม่กลับชั้นนั้นชีวิตข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นอย่างนี้ยังไงโอ้เอาเราก็สุขเอาบ้างว่าเราเป็นลูกธนูดีกว่าก็เลยอ่ะเรามีเสื้อผ้าชุดเดียวเนี่ยแหละเราไปวัดดีกว่าแล้วก็มาอยู่วัดและไม่กี่วันก็จำได้ก็เดินสวนกับหลวงพ่อที่ประตูสาราดุสิตใช่ไหมท่านก็ดีใจมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่าให้ท่านฟังมีปัญหาที่บ้านท่านก็จะพึ่งไปห่วงใครเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราเข้าถึงธรรมะภายในก็เราก็จะรอดแล้วยังช่วยหมู่ญาติได้ด้วยแล้วท่านก็แนะนำว่าที่ถ้าที่บ้านไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือทำงานทางใจอธิษฐานไปก่อนก็ทำหน้าที่อุบาสกก็อยู่ฝ่ายบอกบุญไงก็ต้องไปกับพี่ที่ก็สอนให้เราไปบอกบุญสมัยก่อนต้องไปตามบ้านไงไปชวนเช่นสมมติว่าอากฐินปี26มีกฐินแล้วก็ไปชวนเจ้าภาพตั้งของกฐินได้มีโอกาสไปบ้านรูปบ้านนี้ชีวิตเราเหมือนนกน้อยเนี่ยนะและเห็นแต่ละบ้านเนี่ยบ้านมันใหญ่โตโมโหลังก็มีปัญหาทุกบ้านนึกออกไหมเราเป็นอย่างจริงๆแล้วอยู่หลวงพ่อนี่ดีที่สุดไงหลวงพี่โชคดีเรามาเข้าสู่ยุคมาอยู่วัดช่วงปลายยุคเก่าต่อยุคใหม่ ยุคเก่าหมายความว่ายุคที่เรามีแค่ในวัดใช่ไหมมีพระเป็นศูนย์กลางมีพระ10กว่าองค์บาสุ20คนแค่นี้ในวัดตอนเช้าก็มีคุณยายมาให้กำลังใจลูกๆหลานๆไงบรรยากาศก็น่ารักอ่ะเราก็นั่งกินข้าวกันนั่งกับพื้นไม่ต้องปูอาสนะนะพื้นปูนอ่ะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันคุณยายก็เก้าอี้สูงๆมานั่งคุณยายก็จะมาคุยกับอะไรนะอุบาสกทุกวันอย่างเงี้ยอบอุ่นเป็นช่วงจังหวะที่หลวงพ่อเริ่มพาหมู่คณะไปดอยสุเทพคือถ้าบรรยากาศช่วงนั้นจริงๆก็คือประกอบประทับใจหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเป็นสุดยอดครูบาอาจารย์ไงท่านจะคือนักเล่าที่สนุกมากไงนะท่านจะต้องไม่ใช่นั่งเลยถูกไหมเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรให้เราเกิดกำลังใจนั่งแล้วเนี่ยให้เฮฮาปาร์ตี้แล้วแล้วอาหลับตาแล้วตอนท้ายนี่นะที่ทุกคนชอบมากคือช่วงท้ายชั่วโมงหลวงพ่อจะให้คนนี้เขาได้ธรรมะไปดูนรกสวรรค์เนี่ยมันดูแค่สตาร์ทอีกเนี่ยโอ้โหเราก็หูผึ่งเราก็ยิ่งมั่นใจว่าถ้าอยู่หลวงพ่อเนี่ยนะเราได้เรียนวิชาอวิเศษเราก็ยิ่งมั่นใจว่าวิชานี้มันอยู่ที่หลวงพ่อทำหน้าที่จะสอนเราได้พ่อไปที่ดอยต่างหากทำให้มีความมั่นใจว่าชีวิตเราเลือกแล้วว่าเราไม่กลับแล้วในรอบนี้ก็บอกที่บ้านว่าถ้าว่าจะทำงานไม่ทำแล้วจะทำอะไรจะเป็นพระบวชปี 3-4 บวชแบบฟ้าแลบใช่ประกาศวันนี้เสร็จอีก7วันบวชเลยก็มีการรายงานว่าขาดกำลังฝ่ายบอกบุญเนาะไหมก็เลยไปคุยไว้ท่านอนุมัติในที่ประชุมให้บวช4องค์คือบวชเพื่อใช้งานและจุดหัวใจที่มาเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ก้าวกระโดดก็คือตอนจัดองค์กรครั้งใหญ่ของเราตั้งก่อนหลวงพ่อนั่งประชุมกับกรรมการทุกวันศุกร์ไงนะบางทีประชุมถึงเที่ยงคืนบางเพื่อตั้งผอ.สำนักนี่ไงผอ.ท่านเป็นคนคัดเองคือเราเป็นน้องเล็กแต่ก็ไม่รู้หลวงพ่อเห็นอะไร

0: ไง
1: คือไม่ได้คิดว่าเป็นผอคิดว่าอย่างมากแล้วก็เป็นหัวหน้ากองใช่ไหมล่ะแต่พอจัดเสร็จพอบอกว่าเราเป็นผอเลยเนี่ยแต่พอเราเป็นผอเนี่ยโอ้โหหน้าที่ของเรามันโดยเฉพาะเนี่ยทั้งระดมทุนระดมคนมันทำให้เราต้องก้าวกระโดดมากมากคือโดยหลักการนี่นะจะขยายงานนี่หรอเพราะเรามีต้องมีทีมมีที่มีทุนทีมที่มีหัวใจสร้างบารมีนี่ก็ถือว่าวัดเรานี่เยอะมากแรกๆญาติโยมเขาก็มาจากการทำทานก่อนมาถือศีลที่หลังนั่งสมาธิกระทั่งเมื่อใดก็ตามเข้าไปนั่งสมาธิตามข้อถือว่าจัดเอาไว้แล้วเนี่ยข้อ7วันในข้อพนาวัตรนี่เป็นเปลี่ยนแปลงชีวิตอันนี้ก็เป็นภาคที่หลวงพี่ตะไพนามาที่ไงต้องเล่าเรื่องเพราะจริงๆคนก็เห็นภาพเราก็มักจะมองว่าใหญ่โตแล้วก็ต้องเล่าย้อนยุคให้เขาเห็นว่ามันจากการปฏิบัติธรรมอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายไอ้ที่แอนตี้เราเปลี่ยนหมดเห็นด้วยที่หลวงพ่อทำอย่างนี้ถูกแล้วพระเจ้าว่าคนเราจะทำความดีต้องขึ้นกับกัลยาณมิตรต้องมีกัลยาณมิตรมีผู้บอกข่าวดีกับเราสองจะเราต้องมีโยนิโสมนสิการเราต้องมีบุญที่ต้องตามเช่นตอนที่บวชทำปฏิญาณแรกเนี่ยอ้าวก็มีโชลมพุทธก็เชียร์เขาบอกข่าวเสร็จเราตกลงเลยอย่างนี้ยังไงก็เลยได้มาวัดเห็นไหมล่ะการทำหน้าที่โดยเฉพาะที่ไปพนาวัดนี่นะโอ้โหดีใจมากปลื้มใจมากแล้วก็มีความสุขในการเล่าเรื่องของหลวงพ่อคุณยายประวัติวัดแล้วเราก็ไม่เบื่อเพราะว่ารู้สึกว่าคนมาถึงเราแล้วนี่นะถ้าเรายังไม่สามารถให้เขาเข้าใจวัดเราได้ก็เสียโอกาสหลวงพ่อก็รอล้อมตลอดทั้งเขตนอกเขตในถูกไหมเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยเราอย่างได้มาก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆแล้วก็สร้างพระเป็นพระที่ดีสร้างคนเป็นคนที่ดีเป้าหมายคือทั้งโลกก็คือเราก็ต้องทำต่อไปนะยังไม่ทั้งโลกแล้วก็ทำหน้าที่เนี่ยมาเนี่ย500กว่าเที่ยวไปมันทุกรุ่นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ก็ตามเป้าหมายหลวงพ่อก็เป้าหมายหลวงพ่อจะสอนคนทั้งโลกคือถ้าเกิดเป้าหมายสอน10คนก็ไม่ต้องใหญ่หน้าที่เราต้องสร้างเจดีย์เพราะหลวงพ่อรู้ดีว่ามันต้องรองรับลูกๆถ้าหลวงพ่อไม่ขยายที่วันนี้พวกเราจะลำบากมันจะไม่มีที่รวมท่านก็เห็นในที่ว่าพวกเราที่ยังตามมาถึงอีกตั้งเยอะพอมันต้องมีทีมแล้วนี่นะมีที่แต่ถ้ามีทีมมีที่แล้วทุนมันเป็นเลือดหล่อเลี้ยงองค์กรทุกอย่างสุดท้ายเองเนี่ยมันขยายไม่ออกถ้าทุนไม่มีเมื่อไหร่แล้ววัดเองอ่ะมีใจแต่ไม่มีทุนมันก็ทำอะไรไม่ได้ทุนก็เป็นภาคสำคัญอย่างนี้ยังไงตัวหลวงพ่อถ้าเป็นองค์สมบัติไอ้ออฟฟิศระดมทุนเก่าๆนะออฟฟิศนี่นะมีช่วงหนึ่งไม่มีแอร์นะร้อนมากยิ่งหน้าเมษาใกล้วันเกิดหลวงพ่อนี่นะเขาหอบเงินเหงื่อแตกโซกเลยจะเป็นลมแต่ไม่มีใครหนีเนี่ยเจ้าภาพก็นั่งอยู่บ้านเขาอย่างวังมาอยู่นั่งใต้โต๊ะแต่เข้ามาเพราะใครเพราะจะมาถวายหลวงพ่อก็ดีใจว่าพอวรัตนะทำครั้งแรกสำเร็จก็คือกฐินคุณยาย84ปีจริงๆหลวงพ่อช่วยเราเพิ่งตั้งระบบเนี่ยเงินไม่เข้าเลยถ้าบอกได้ใจเย็นๆสั่งประชุมทั้งวัดยกเลิกทุกโครงการให้มีนโยบายทุกสำนักต้องบอกบุญโอ้โหก็เลยเข้าเป้าและจาก84ปีแล้วหลวงพ่อก็เลยบุกเลยเนี่ยสร้างหลวงปู่ทองคำองค์ที่1แล้วเห็นว่าหมู่คณะเราเข้มแข็งหลวงพ่อเลยเปิดฉากก็ลุยมหาธรรมกายเจดีย์ปี45กฐินวิหารหลวงปู่เนี่ยทะลุเป้าหลวงพ่อเลยจัดงานให้พวกเราไปชุบสระเศรษฐีทะเลบุญจันทร์ได้ไหมสระหน้าวิหารหลวงปู่เป็นน้ำมนต์หมดเลยทุกคนไปแช่กันหมดเลยพระเดินลงไปญาติโยมเนี่ยโอ้โหไหว้ดำผุดดำโผล่ทั้งคืนเลยวันนั้นอ่ะยังหลวงพี่คิดว่าที่เรามาอยู่กับหลวงพ่อนี่นะเราถูกใจเพราะว่าอะไรนะมันย่นเวลายุคนี้75ปีมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเวลาสะสมบุญเนี่ยถ้ามันเป็นแม่นี่มันได้เยอะทำมาตลอดนี่นะตั้งแต่ปี35ก็คือ34ปีที่เราทำทุกอย่างนี่ก็คือเนี่ยขอบพระคุณท่านที่หลวงพ่อให้ท่องอ่ะความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีเนี่ยถ้าเกิดเราก็ต้องปลูกฝังคนรุ่นต่อไปที่คุณมามีโอกาสได้สร้างบารมีมาเจออย่างนี้นะคุณก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องช่วยเหลือผู้คนและการช่วยเหลือช่วยดูแลต่อไปเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังว่ารุ่นเราเนี่ยกว่าจะเกิดนี่ยากมากเพราะฉะนั้นเองนี่นะก็ช่วยกันรักษาต่อไปนี่แหละก็ต้องปลูกฝัง

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลาง

ักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26 ธันวาคม 2569เวลา18:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเดินสายทำบุญเดี๋ยวสมบัติมาเป็นสายเลยชาวสวรรค์ยังรำพึงเลยว่าตอนเป็นมนุษย์ไม่เคยทำอย่างนี้เลยพวกเรามีบุญได้ไปทำบุญกฐินทุกวัดทั่วไทยอัศจรรย์เนอะเล่าให้ลูกหลานฟังอเลิร์ตเลยแต่ก่อนทอดกฐิน5วัด9วัดก็ปลื้มแล้วแต่มายุคนี้ 30,000 วัดวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา

นั้นเกิดขึ้นได้ยากโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่3เนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติกันทุกท่านอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามและศักดิ์สิทธิ์โดยมีผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBNพร้อมทั้งได้ส่งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะเจ้าภาพที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างก็ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สละชีวิต

0: พระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งพวกเราทุกคนถือว่าได้บุญมากที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่เนื่องในวาระสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันนี้ส่วนภาคเย็นณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ได้ประกอบพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกพร้อมทั้งได้น้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทั้งยังได้นำกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจกลับมาวางไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วหลวงพ่อทัตตะชีโวก็ได้เมตตานำกล่าวคำอธิษฐานจิตปลูกต้นทรัพย์บานชื่นจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปลูกต้นทรัพย์บานชื่นโดยวันนี้ทุกท่านได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งปลูกต้นทรัพย์บานชื่นสำหรับใช้บูชาพระรัตนตรัยและใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารที่จะจัดในต้นปีหน้าซึ่งภาพความงดงามในการสร้างบารมีในวันนี้ล้วนเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวได้จุดไฟจากประทีปโคมเอกมอบให้ท่านเจ้าภาพเพื่อประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ร่วมจุดประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสมาเชื่อมสายบุญกับท่านได้อย่างกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสบูชาบุคคลที่ควรบูชาน้อมระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ก็ได้จุดต่อดวงประทีปจากแท่นจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่และส่งต่อให้แก่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนเพื่อน้อมอัญเชิญไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และเพื่อน้อมกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมเกิดอานิสงส์อันไม่มีประมาณและการจุดประทีปในครั้งนี้ได้สร้างความสว่างสวยทั่วทั้งพระมหาธรรมกายเจดีย์ถือเป็นการเติมบุญอย่างต่อเนื่องให้บุญทัพทวีเป็นสายบุญเชื่อมโยงทุกท่านไว้ในพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์และในช่วงสุดท้ายหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จค่ะ
1: วันที่10ตุลาเนี่ยเป็นประจำทุกปีผมแล้วก็ครอบครัวนะครับจะเดินทางมาร่วมบูชาธรรมเนี่ยเป็นประจำไม่เคยได้ขาดนะครับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายต่อหลายปีมาแล้วครับปีนี้ก็เช่นเดิมครับไม่ว่าจะติดอะไรยังไงก็ต้องมาให้ได้ครับ10ตุลาคมครับถือว่าเป็นวันที่เรามารำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับ142ปีแล้วนะครับวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่ครับตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เช้าก็ทำใจให้ใสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจจริงๆนะครับรู้สึกเย็นนะครับรู้สึกเย็นสบายนะครับตั้งแต่ภายในออกมาจนกระทั่งภายนอกยิ่งช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมพิธีในริ้วขบวนนะครับแม้แต่จะอากาศจะร้อนนะครับแต่ว่าบริเวณริ้วขบวนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเย็นนะครับเย็นสบายแล้วก็ที่สำคัญที่สุด รู้สึก

0: ้วย
1: ตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกตลอดเส้นทางเลยครับในการเดินไม่ว่าจะเดินผ้าป่าครั้งใดนะครับก็มีความรู้สึกแบบนี้ตลอดและทุกครั้งที่ได้เข้าไปนั่งในห้องแก้วเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเย็นแล้วก็ความสุขนะครับทั้งภายนอกร่างกายแล้วก็ภายในนะครับถือว่าวันนี้อิ่มบุญนะครับแล้วก็เต็มที่นะครับ
2: โชคดีนะคะโชคดีมากๆที่เราเกิดมาแล้วก็ได้พบกับหลวงปู่นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเราได้เป็นสาธุชนท่านหนึ่งนะคะที่ได้เจริญรอยตามคำสอนของท่านนะคะแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มปิตินะคะที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมขบวนเดินทอดพระปักด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ถือเป็นพานทองค่ะในขณะเดินนะคะก็สาธุชนนะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญสาธุยิ่งทำให้เราปราบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ยังเห็นพลังเล็กๆอีกมากมายเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะสร้างบุญใหญ่ไปด้วยกันค่ะก็ปลื้มมากๆค่ะก็ระลึกถึงหลวงปู่นะคะก็คือถ้าไม่มีท่านเนี่ยก็ในการฝึกปฏิบัติของเราเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะคะแต่เมื่อนี้แนวทางที่ถูกต้องนะคะวิธีการที่จะทำให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยมีพระคุณกับเรามากที่ทำให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะคะ
3: เรานะคะในฐานะของลูกหลานหลวงปู่นะคะก็มาแสดงความกตัญญูบูชาหลวงปู่นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรมในภาคเย็นเนี่ยแหละค่ะที่เราเนี่ยได้มาจุดประทีปนะคะแล้วก็รวมไปถึงปลุกทรัพย์บานชื่นซึ่งการปลุกทรัพย์บานชื่นนี่เองเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นต้นบุญเลยนะคะสำหรับขบวนธรรมญาตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนธรรมญาตาที่ทำทั้งหมดนะคะในเดือนมกราคมอะค่ะวันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ใสๆนะคะปลื้มมากๆกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นการตอบแทนให้กับหลวงปู่นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้พบเจอเป็นลูกหลานหลวงปู่นะคะแล้วก็ได้มานั่งสมาธิแล้วก็วันนี้ได้มาสงบจิตสงบใจนะคะในขณะที่โลกข้างนอกเนี่ยนะคะวุ่นวายนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานนะคะหลวงพ่อเราก็ได้เห็นว่าการที่หลวงพ่อกตัญญูบูชากับหลวงปู่แบบนี้ค่ะก็คือว่าเราเองเนี่ยก็อยากจะทำตามบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวนะคะเรื่องของทานศีลสมาธิภาวนานะคะก็คือเป็นหนึ่งในที่เราสามารถที่จะตอบแทนให้กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้นะคะ
4: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมกับธุดงคสถานนครสวรรค์และศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิโปประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ค่ะซึ่งชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ได้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นอกจากนี้วัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านหมู่5และหมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน285ครัวเรือนนำโดยพระมหาพระเดชศักดิ์สกธรรมโมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานีและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรกัลยาณมิตรชาวจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงได้จัดแพ็คข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งสิ่งของจำเป็นและแจกถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยซึ่งแม้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเองก็ได้รับผลกระทบจากมวล น้ำท่วมขังด้วยเช่นกันแต่ทางคณะสงฆ์ยังคงมุ่งมั่นออกปฏิบัติงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชนุสรจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันออกทำหน้าที่เป็นสะพานบุญแจ้งข่าวและเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมทำบุญในพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะโรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชนุสรจังหวัดสมุทรสาครนำโดยผู้อำนวยการสมทวินศิลปะคนทันผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนพรัตน์ชอบดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ร่วมกันจัดกิจกรรมแจ้งข่าวบุญกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ณตลาดนัดชุมชนวัดยกกระบาดกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักโดยคณะครูและกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนบอกบุญภายในโรงเรียนวัดยกกระบาดโดยมีขบวนกลองยาวของนักเรียนที่มาช่วยตีสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศอันสว่างสวยก่อนจะเคลื่อนขบวนออกไปเดินประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัดชุมชนวัดยกกระบาดเพื่อเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบงานบุญกฐินในครั้งนี้ซึ่งได้รับกระแสการต้อนรับและความเมตตาสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างอบอุ่นจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปยังวัดยกกระบาดเพื่อร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยการปัดกวาดเช็ดถูและทำความสะอาดบริเวณวัดด้วยความตั้งใจและสนุกสนานนอกจากนี้เด็กดีวีสตาร์นำโดยเด็กหญิงพักจิรามณีโยธินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์พร้อมด้วยคุณครูผู้ดูแลโครงการได้จัดกิจกรรมแจ้งข่าวบุญกฐินบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและอานิสงส์ของการทอดกฐินพร้อมทั้งเชิญชวนคณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ณวัดยกกระบาดจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยสาธุชนผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงความสงบภายในน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เปิดกรวยสการะและน้อมถวายพานรัตนบุพผาด้านหน้ารูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมนำพานรัตนบุพผาสการะหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีน้อมใจรำลึกถึงหลวงปู่ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
โดยสาธุชน

ได้ตั้งริ้วขบวนพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากการทอดพระป่าในครั้งนี้จากนั้นกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริภัตตากัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์และกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าส่วนกัลยาณมิตรนินน้อยกินเทอร์และกัลยาณมิตรดวนโมครัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงธรรมเนื่องในวาระครบรอบ142ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่รวมทั้งอานิสงส์การสั่งสมบุญกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาดพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านคณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์โดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและรวมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสการะโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันอัญเชิญผ่านธูปเทียนแพผ่านพุ่มมงคลและผ่านดอกไม้เพื่อน้อมถวายสการะเบื้องหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างสูงสุดก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีเปิดกรวยสการะหน้ารูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งยังได้พร้อมใจกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยเจ้าภาพวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่จะช่วยทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์บรรยากาศตลอดทั้งวันสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันประจำเดือนตุลาคมโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย Relax and Peace เพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมพิธี
ีบูชาข้าวพระพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าใครอยากเข้าถึงก็ต้องหมั่นฝึกถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยากจะทำใจให้ใสเพื่อเตรียมตัวเอาไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินอยากจะได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันฝึกกันให้มากๆต้องอาศัยทำบ่อยๆหยุดใจบ่อยๆคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7แก้วภูธร8อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ามาจิตตัสสะวสังคมิอย่าหลงไปตามอำนาจของจิตสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้เป็นวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะเราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีอีกท่านหนึ่งซึ่งจะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างและก็จะเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของพวกเราให้ยิ่งขึ้นไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนสารฝันจิตรกรระดับโลกสู่สำนักพุทธศิลป์ระดับโลกเรียนเชิญจ้ะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ้ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
2: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาเรือกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดี
0: หมายอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี

0: วันนี้ลูกๆสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก
1: ครับ
0: แห่งโลกนะ
1: ครับผม
0: นี่ไม่ใช่แห่งคลองสามอย่างเดียวมาเข้าโรงเรียนกันโอ้โหอัศจรรย์สะเทือนเรือนลั่นไปทั่วโลกเลยไหนยกมือกันสิจ้าโอ้โหอ้ามือลงพุทธศิลป์แห่งโลกหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วนะจ๊ะความรู้ที่สำคัญของมนุษยชาติก็สูญหายไปเพราะไม่ได้มีการเชื่อมต่อโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยในตัวได้สูญหายไปไม่ได้กล่าวถึงอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมจ๊ะมีไหมไม่ค่อยจะมีดีที่ว่ายังมีบุญของชาวโลกที่ไปดูคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะท่านได้ค้นคว้าหวนกลับคืนมาใหม่ได้ไม่ได้ตายเถอะแล้วท่านก็ค้นมาได้แล้วก็มาถ่ายทอดกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเรานี่จ้ะเราถึงได้ทราบว่าในตัวเรานี่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สำคัญมากอยู่ในตัวเราที่จะนำเราไปสู่การเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏนี่เรามีอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเราไม่ค่อยจะรู้หรือรู้ก็ไม่ค่อยจะทำหรือทำก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนี่เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ท่านค้นคว้าหนคืนมาแล้วก็ยังมีผู้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพียงหยิบมือเดียวยังมีผู้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพียงหยิบมือเดียวทั้งนี้ความรู้เรื่องชีวิตหลังความตายเป็นความรู้ที่สำคัญที่ทุกคนจะควรจะศึกษาเอาไว้จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่ไม่งั้นเราก็ได้ยินแค่ตายแล้วไปนรกไปสวรรค์แต่เรายังไม่รู้เลยหน้าตานรกสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นดังนั้นจะเทศนากี่กันก็เป็นเพียงแค่ได้ยินไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลเวลาพระองค์ทรงแสดงธรรมเปิดโลกให้คนเห็นเป็นภาพได
1: ้
0: เพราะนั้นในยุคนั้นคนบรรลุธรรมได้ง่ายตอนนี้เรามาเกิดในยุคไฮเทคแล้วเราจะต้องจำลองมาอัญเชิญมาถอดบาตรมาและนำมาถ่ายทอดให้ชาวโลกได้เห็นเป็นภาพนี่นะจ๊ะเพราะแม้พูดไปกี่ล้านคำสู้ภาพภาพเดียวไม่ได้แต่ว่าเรามีหลายภาพใช่ไหมพุทธศิลป์
1: เ
0: นี่
1: ย
0: เยอะนี่ง่ายเลยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงพระองค์ทรงเปิดโลกตอนนั้นมนุษย์เทวดาสัตว์โลกต่างก็มองเห็นซึ่งกันและกันหมดถึงทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต่างก็กลัวบาปอยากทำบุญลาภากันตั้งจิตปรารถนาอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เปิดโลกได้อย่างพระองค์ท่านได้บ้างซึ่งยุคพุทธกาลนั้นเปิดโลกดูแค่ครั้งเดียวแล้วมาถึงยุคนี้เราอยากจะเปิดโลกสามารถดูได้ทุกวันเลยดีไหม

พระพุทธศีลเป็นยอดนักสร้างบารมีที่พร้อมจะฝึกตัวในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนาถ้าโลกพุทธศีลทุกคนยอมหยุดใจนิ่งสนิทปั๊บเดียวกันนั่นเองถอดได้เลยเพราะถ้าใจไม่ละเอียดก็ไม่เข้าถึงสิ่งที่ละเอียดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโลกพุทธศีลผู้มีศิลปะจากหลากหลายแขนงสามารถปฏิบัติธรรมจนไปรู้ไปเห็นภายในได้เห็นแล้วก็จะได้ทีมงานที่สามารถถ่ายทอดมาเป็นของหยาบ

0: ดังนั้นนี่จะเป็นภารกิจลูกๆพุทธศิลป์เลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ลูกพุทธศิลป์ได้ยินหรือเปล่าจ๊ะ
1: ได้ยินครับ
0: ตอนนี้หมดยุคของการจินตนาการแล้วเพราะมีพุทธศิลป์แล้วถ้าลูกพุทธศิลป์ยอมหยุดยอมนิ่งยอมไปเห็นแล้วก็ถ่ายทอดมาทุกอย่างก็สำเร็จเพราะสิ่งนี้ครูผู้ใหญ่รอมาหลายสิบปีแล้วสิ่งที่พุทธศิลป์จะถ่ายทอดมาเนี่ยจะได้เป็นชาวโลกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได
1: ้
0: นี่จ้ะอีกสิ่งหนึ่งที่ครูผู้ใหญ่อยากถอดแบบออกมาให้ชาวโลกได้เห็นคือกายลักษณะมหาบุรุษ อยากให้ท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งถ่ายทอดออกมาเพื่อชาวโลกได้เห็นต้นแบบผู้ที่ทำความดีสร้างบารมีอย่างเต็มที่เมื่อบุญส่งผลเต็มที่แล้วได้กายมหาบุรุษเป็นอย่างไรอยากให้เห็นปรากฏในยุคนี้จังเลยนี่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพุทธศิลป์นี่แหละศิลปะแห่งพุทธะนี่เน
1: า
0: ะจะยอมไปไหมเนาะนี่เพราะนั้นนี่ก็เป็นภารกิจของพุทธศิลป์เลยที่จะต้องช่วยกันไปถอดของละเอียดไปเป็นของหยาบเพื่อจะยกระดับจิตใจของมวลมนุษยชาติที่ตกทำให้สูงส่งได้ต้องพุทธศิลป์เท่านั้น only only เลยเพราะสิบปากว่าเนี่ยก็ไปทางตาเห็นนี่ปากเดียวว่ามันจะไปได้ไงนี่จ้ะเพราะฉะนั้นพุทธศิลป์นี่แหละสำคัญตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับจิตใจมวลมนุษยชาติและก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้เลยนี่จ้ะให้ได้ทันเห็นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงให้ได้ทุกคนในโลกจะต้องเห็นของจริงที่ถูกถ่ายทอดมาโดยพุทธศิลป
1: ์
0: ศิลปะเพื่อพุทธะเนี่ยของผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานนี
1: ่
0: สำคัญเลยจ้ะสัมมาทิฏฐิก็จะได้เกิดขึ้นกับชาวโลกอิริโอตตัปปะก็จะหวนคืนมา คือความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาปนี่นะจ๊ะมีกลอนหนึ่งที่จะส่งถึงลูกพุทธศิลป
1: ์ว้าวครับ
0: ผมอยากฟังไหม
1: ขอฟังด้วยคร
0: ับ ก้อนเลยที่มันเขียนยังไงบนนี
1: ้อยากฟังครับอยากฟังคร
0: ับ เดี๋ยวเราช่วยอ่านนี่มันจะเข้าจังหวะนะพวกเราพุทธศิลป์ศิลปินพุทธศาสตร์เราเป็นนักวาดภาพอัศจรรย์ไม่ว่าภาพนรกภาพสวรรค์พุทธศาสตร์อัศจรรย์ผลิตทันใช้งานได้ทันทีโมเหล่ารู้
1: ด้วยของจริงครับของจริงของจริงครับของจริง
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงมาร์ทที่สำคัญมาร์ทนี่จะเปิดโลกให้สว่างมาร์ทสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

0: ตอนสารฝันจิตกรระดับโลกสู่สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกคืออะไรนะสารฝันจิตกรระดับโลกเดี๋ยวให้เขาแปลดีกว่า
1: ก็คือตอนเด็กๆฝันอยากจะเป็นจิตกรระดับโลกครับแต่ปัจจุบันเนี้ยผันตัวเองมาเป็นสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกแล้วครับ
0: โอ้โหกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระชัย
2: ครับผม
0: ชัยเหมือนกันนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ยศยะสะวังโส
2: จ
0: ้
2: า
0: ปัจจุบันรับผู้อำนวยการสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก
2: คร
0: ับขอกราบรายงานตัวเป็นตอนที่2ครับแล้วพ่อครับจากเด็กน้อยที่มีความฝันอยากจะเป็นจิตกรระดับโลกได้พบหลวงพ่อได้รู้เป้าหมายชีวิตและได้เป็นทีมงานพุทธศิลป์คนแรกเพียงรูปเดียวได้ฝึกวาดภาพอยู่บนดอยสุเทพ
2: คร
0: ับ โอ้ดอยระดับเทวดาก็อยู่นั่นนะหลวงพ่อบอกว่าทีมงานพุทธศิลป์ที่มาเกิดสร้างบารมีมีกันอยู่มากหลวงพ่อจะให้ผมสร้างทีมงานพุทธศิลป์ร้อย
2: ค
0: ือมีทีมงานจำนวนร้อยคนเป็นอย่างน้อยนี่เนาะสร้างถึงยังไม่รู้เนาะในเวลานั้นผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะไปหาคนจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนหาคนทุกคนหาจากที่ไหน
2: จากคน
0: ถูกต้องจะฝึกฝนอย่างไรเอาก็เราเรียนมันยังไงแล้วก็ฝึกไปงั้นแล้วจะรวมคนที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะซึ่งมีความอาร์ตคือเป็นตัวของตัวเองสูงมีความคิดต่างกันให้มีเป้าหมายเดียวกันได้อย่างไรได้ก็ไปพูดถึงเขาเออนี่จ้ะแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายภารกิจมาให้แล้วผมก็รับไว้ในใจว่าสำเร็จจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ครับนี่จ้ะ

0: งานพุทธศิลป์ยุคแรกมีทั้งภาพวาดปั้นต้นแบบองค์พระธรรมกายต้นแบบหลวงปู
1: ่
0: วาดเป็นน้ำประสิทธิ์เจริญและงานอื่น
1: ๆ
0: ที่ต้องใช้ฝีมือเป็นหลักแต่ผมได้ฝึกทั้งฝีมือความคิดความอดทนและฝึกใจละเอียดควบคู่ด้วยกราบนี่ปั้นต้นแบบองค์พระธรรมกายด้วยความประณีตและตั้งใจในทุกขั้นตอนเลย

0: นี่จะปั้นรูปให้เหมือนต้นแบบมันก็ไม่ยากอะไรถ้าขาดก็เติมถ้าเกินก็ขาดออกแค่นั้นอันนี้ขาดเติมถ้าเกินขูดแค่นี้มีแต่ขูดพอกๆแค่นั้นเองเกินก็ขูดขาดก็พอกแค่นี้ก็สำเร็จแล้วง่ายนิดเดียวแล้วไปเชื่อไปดูมีแต่ขูดกับพอก
1: ใช่
0: มีขูดเกยขูดเพราะขายกับพอกเสร็จเลยช่วงประมาณปี2536หลวงพ่อมีตำริจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ในเวลานั้นมหาธรรมกายเจดีย์ยังเป็นเพียงภาพในใจของหลวงพ่อเท่านั้นนะจ๊ะมีเพียงแบบก่อสร้างเป็นลายเส้นอยู่ว่าเวลานั้นยังไม่มีใครมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่ารูปลักษณ์สีสันบรรยากาศในงานบุญจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งหลวงพ่อก็เรียกผู้มีบุญมีความรู้ความสามารถไปพบที่ปุกุติน ี่เสงนั่งอยู่แถวเนี้ยนะและอธิบายทั้งรูปทรงสีสันลานพิธีและองค์พระที่ประดิษฐ์โดยรอบก่อนมอบหมายนำสิ่งที่อยู่ในใจหลวงพ่อมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดสีเสมือนจริงเพื่อให้ทุกคนมองเห็นและเข้าใจตรงกัน
1: ค
0: ือต้องการแล้วก็บอกให้ท่านวาดแค่นั้นเองผมจึงเขียนจึงวาดภาพขนาดประมาณ120คูณ240เซนติเมตรมันใหญ่แค่ไหนนะไม่อัดแผ่นหนึ่งนะ
2: ไม่อัดแผ่นใหญ่ครับ
0: ไม่อัดแผ่นใหญ
2: ่คร
0: ับ ใหญ่แค่ไหน
1: จอครับ
2: จอประมาณจอคร
0: ับ ขนาดจอเนาะเป็นภาพบรรยากาศวันมาฆบูชายามค่ำคืนเพราะกลัวจะเห็นหน้าตาคนก็ให้วาดตอนกลางคืนยามค่ำคืนมีหมาชนและแสงโคมสว่างสวยรายล้อมหมาทำกายใจดีผมพยายามถ่ายทอดความสง่างามและพลังศรัทธาก็เลยเคียงกับภาพที่หลวงพ่ออธิบายที่สุดครับเมื่อวาดเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าวาดได้สมจริงอย่างที่ต้องการเลยคำตั้งแต่หลวงพ่อแต่ผมปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยครับเพราะภาพมาทำกายใจดีได้ปรากฏเป็นภาพให้ทุกคนได้เห็นร่วมกันเป็นครั้งแรกทีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายวาดภาพรายละเอียดการจัดเรียงองค์พระบนเจดีย์ต่อมาภาพทั้งสองภาพนี้ได้ใช้เป็นสื่อธรรมะในการทำหน้าที่กับลิมิตจนกระทั่งจากภาพวาดกลายเป็นสิ่งก่อสร้างจริงในที่สุดครับนี่ภาพวาดต้นแบบมาทำการจะดีภาพแรกในบรรยากาศวันมาฆบูชายามค่ำคืนที่หลวงพ่อให้ผมวาดทั้งวันครับวาดพันนั้นเนาะ

0: หคืออะไร
1: รวยอลังการ
0: อลังการเนาะภาพวาดการจัดเรียงของพระบรมเจดีย์ที่ใช้เป็นสื่อธรรมะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรครับนี่ภาพวาดเนาะไหนๆอีกทีสิมันต้องโหงี้ดิช่วงนั้นนะจริงผมคือนั่งสมาธิให้ละเอียดและถ่ายทอดภาพในใจของหลวงพ่อออกมาให้ผู้คนได้เห็นภาพร่วมกันและช่วยกันทำภาพนั้นให้เกิดขึ้นจริงครับและเกิดขึ้นจริงเลยเห็นไหม
1: ใช
0: ่ครับต่อมาเมื่อภารกิจเพิ่มมากขึ้นผมก็พบว่างานใหญ่ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยศิลปินเพียงคนเดียวจะต้องการคิดเองวาดเองและแก้เองหลวงพ่อก็ฝึกให้ผมเพิ่มขึ้นให้ไปคัดคนคัดไปแล้วก็มาฝึกคนฝึกคนแล้วก็มาแบ่งงานแบ่งงานแล้วก็สร้างรุ่นน้องก็มารับผิดชอบร่วมกันในเสร็จจึงก่อตั้งเป็นกองวุฒิศิลป์สังกัดสำนักองค์ประธานขึ้นมาน ี่โอ้ผมครับไม่บอกคนอื่นเลยนะครับปั้นคุณยายด้วยเนาะนี่มีรุ่นน้องเยอะแยะเลยเนาะจากศิลปินคนเดียวสู่การมีรุ่นน้องเข้ามาร่วมทีมช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผมครับนั่นเนาะนั่นก็ไปดูเองครับภารกิจหนึ่งที่ทั้งยากและเหนื่อยและปลื้มที่สุดคือการสร้างเทวรถมยุรนาวากาศพวกเราจำกันได้ไหมจ๊ะ
1: จำได้
0: นี่นะสวยไหม
1: สวยค่ะ
0: เพื่อเชิญสรีระของคุณยายจารย์ไปสู่พิธีสลายร่างณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกรเจดีย์ได้เริ่มจากเทวรถต้นแบบขนาด50เซนเริ่มเล็กๆก่อนแล้วก็หลวงพ่อมีนโยบายสร้างเป็นเทวรถจริงยาว30เมตรสูง10เมตรและต้องเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วกำหนดเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นทำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้กันนี่แบบจำลองเทวรถมยุรนาวากาศสวยเนาะดูในปัจจุบันก็ยังสวยอยู่เลย
1: สวย
0: จ
1: ริ
0: งจังทีมงานยังประชุมกันยกใหญ่เลยช่วยกันคำนวณทั้งขนาดความละเอียดงานประติมากรรมและระบบวิศวกรรมก็พบว่าเวลา3เดือนได้มานั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในที่กำลังประชุมกันนั้นหลวงพ่อก็เดิน

0: 吗？แล้วบอกว่าสำเร็จตามเวลาแน่นอนก็มันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าคนไม่พอก็ไปหาคนมาให้มันพอถ้าความรู้ไม่พอก็ไปหาให้พอนี่จะง่ายๆแค่นี้เมื่อหลวงพ่อออกไปจากห้องแล้วทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความปลื้มโอ้โหนี่เนาะนี่ด้วยความงงปนความทึ่งเลยหลวงพ่อรู้ได้ยังไงทำไมพูดได้ตรงประเด็นที่ทีมงานกำลังวิตกกังวลอยู่พอดีเลยโถ่มองหน้าก็รู้ทีมงานทุกคนยังได้ลุยช่วยกันสร้างเทวรถอย่างไรก็แม้ก็อังเงื่อนไขและคิดอย่างเดียวว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้สาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จ
1: ต้องสำเร็จ

0: ใจใส่ใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบายสาธุ
1: ถึงอาภัสสีได้เป็นกำลังกับกองปาณิสินนะจ๊ะปาณิสินภายใต้การนำของพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินติโกหรือหลวงน้ำหมู
2: จ
1: ้
2: า
1: อ๋อองค์นี้ทำอะไรกับหมูหมูนะร้องสมาชิกดวงกองจำนวนมากทำมาหลวงพ่อขยายเวลาการสวดพระอภิธรรมเพื่อเตรียมงานสลายร่างวิญญาจารย์ถ้าไปทำงานมีเวลาเพิ่มเป็น1ปีเพื่อทำเทวดาให้ละเอียดประณีตและสมบูรณ์แบบที่สุดครับ
2: สาธ
1: ุโอ้นี่จ้ะแล้วก็ทำจะสวยทีเดียวเทวดารถมยุรนาวากาศนะนะพวกเราคงจำภาพได้ใช่ไหมจ๊ะ
2: จำได้ครับ

0: นี่จ้ะ
1: คร
0: ับ เทวดาที่ช่วยกันทำใช่ไหมจ้ะ
2: ใช่ครับทั้งองค์กรครับ
0: ทั้งองค์กร
2: มาทำครับ
0: ทีมงานรับบุญตั้งแต่8โมงเช้าถึงตีหนึ่งแทบทุกวัน
1: โอ
0: ้เป็นเวลา1ปี
1: สา

0: ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: แก้ทั้งปัญหาด้านศิลปะโครงสร้างและงานวิศวกรรมแต่ด้วยความมุ่งมั่นกตัญญูต่อคุณยายอาจารย์และความสามัคคีของทุกฝ่ายมายุรนาวากาศก็สำเร็จออกมาอย่างงดงามงามไหม
1: งามมาก
0: และทำหน้าที่ในพิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีมงานทุกคนตุ้มที่ทำงานนี้เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์และ
1: หลวงพ่อ
0: นี่นะ thank you โอ้โหสวยนะสวยมากเลยนี่จ้ะหลวงพ่อได้ฝึกให้ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ว่างานเสร็จแล้วตราบแต่ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะใช
1: ้
0: งานนะจ๊ะหลวงพ่อจะตรวจชี้แนะและแก้ไขรายละเอียดอยู่เสมอเพราะไม่อยากให้อยู่ว่างๆคือก็ทำได้สมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราต้องการให้มัน very very สมบูรณ
1: ์
0: นี่เนาะมากขึ้นหลายครั้งทีมคิดว่างานสมบูรณ์แล้วที่จริงมันก็สมบูรณ
1: ์
0: เขาบอกแต่หลวงพ่อก็เห็นจุดเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามก็มันเป็นจุดเล็กๆหนึ่งฮะมองข้ามไม่ได้ยังไงกายแก้งานตามๆจริงต้องใช้ความอดทนและกำลังใจทำให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่าความสมบูรณ์แบบเกิดจากการไม่หยุดพัฒนาต่อมาปี2545เมื่อหลวงพ่อเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็พุทธศิลป์ก็เริ่มมีทีมงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีมงานต้องผลิตสื่อประกอบการสอนธรรมะทุกวันเลยอ๋อเหรออะไรเพิ่งรู้เนาะทั้งภาพมิวสิกวิดีโอแอนิเมชันพุทธประวัติในโลกสวรรค์และภาพประกอบเคสสตี
1: ้
0: บางวันได้รับข้อมูลตอนเช้าจะต้องผลิตให้เสร็จใช้ในตอนช่วงเย็นมันก็เหลือเฟือเนี่ยเวลาเชื่อมือบางครั้งได้ข้อมูลมาตอนบ่ายก็ต้องทำให้ทันภายในวันนั้นเพื่อให้หลวงพ่อออกขาในโรงเรียนครับ thank you สุดยอดเลยแต่ก็มันน่าอัศจรรย์นะคือภาพจารย์ภาพสวยและประณีตเนี่ยในการเป็นสื่อธรรมะออกโรงเรียนเออใช้เวลาทำอย่างกระทันหันอย่างนั้นเนี่ยน่าทึ่งดีดีนี่ความลับที่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่งมาเปิดวันนี
1: ้
0: ทุกคนทุกคนรับบุญตั้งแต่เช้าจรดค่ำสาธุสิทำเป็นไม่ได้ใหม่นะมาก็ปัญหางี้ได้ง่ายเมื่อไรเล่าช้าจังเลยพวกนี้ทุกคนรับบุญตั้งแต่เช้าจรดค่ำบางวันแทบไม่ได้จำวัดผมจึงต้องเร่งพัฒนาทีมรับคนเพิ่มและฝึกฝนน้องๆที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาโดยตรงให้สามารถรับบุญได้อย่างถูกต้องเพราะต้องฝึกฝนคนใหม่เนี่ยไม่ธรรมดานะจากทีมงานไปถึง10คนก็ค่อยๆขยายไปหลาย10คนและเพิ่มเป็นเกือบ200คนในปัจจุบันครับ
1: สาธ
0: ุเก่งไ
1: ง
0: สุดยอดนี่จ้ะสมาชิกสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกในปัจจุบันผู้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ครับเพราะงานละเอียดประณีตพุทธศิลป์เนี่ย

0: หล่อหลอมจนกลายเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง
1: สา
0: ธุเพื่อรองรับทุกภารกิจของหลวงพ่อครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหสุดยอดเลย
1: คร
0: ับ นี่จ้าไม่ธรรมดาหรอก
1: คร
0: ับ อืมนี่หัวเพชรทั้งนั้นน่ะคือหัวแข็งๆนี
1: ่ใช่ครับหัวแข็งกับหัวเพชรคร
0: ับ หัวเพชรแต่ก็ทำงานได้หัวเนี่ยหัวใจที่แสนสูงส่งนี่จ้ะเนี่ยหัวอย่างนี้แหละถึงจะทำด้วยหัวใจเรียกว่ากองพันอัจฉริยะฮาร์ดคอร์นี่จ้ะ
1: สา
0: ธุจ้ะว่าจำนวนบุคลากรปริมาณงานและภารกิจเพิ่มมากขึ้นกองพระฤาษีจริงได้รับการยกสถานะเป็นสำนักและได้รับชื่อเป็นมงคลจากหลวงพ่อสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก
1: สาธ
0: ุผมได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักดูแลงานสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวงานประติมากรรมและการออกแบบเจดีย์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานบุญของวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่ครับนี่รอรับชมกันพร้อมๆกันนะครับจ้าในการรับงานจากหลวงพ่อเนี่ยผมยึดหลักง่ายๆว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายงานแล้วก็ต้องตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้มีเงื่อนไขนี่นะ Thank you และนำนโยบายนำมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังผมจะมีสโลแกนในการรับงานว่าได้ครับหลวงพี่ดีครับท่านท่านครับผมเหมาะสมครับหลวงพ่อไปทุกคนรับภารกิจด้วยใจที่ผ่องใสกล้านี่โอ้ thank you หลวงพ่อคือมิสเตอร์โปรเจกต์ผู้สร้างสรรค์ภารกิจให้ยิ่งใหญ่ผมขอเป็นมิสเตอร์ yes ผู้พร้อมตอบรับทุกภารกิจทุกความเต็มใจครับหลวงพ่อครับความสุขที่แท้จริงผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือคำชื่นชมใดๆเราอย่าไปชื่นชมนี่เขาเปิดเผยความในใจอย่าไปชมแต่ความสุขของผมคือการได้บวชเป็นพระธรรมทานธรรมดารูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและนั่งสมาธิได้ฝึกใจสะอาดบริสุทธิ์และได้รับบุญพุทธศีลได้รับใช้หลวงพ่อและหมู่คณะอย่างเต็มกำลังยิ่งงานหนักเพียงใดหากรู้ว่างานนั้นเป็นไปเพื่องานหลวงพ่อความเหนื่อยก็หายไปปลิดทิ้งเพราะนั้นเราหางานหนักๆนี่นะเพราะจะทำให้ท่านหายเหนื่อยได้เลยหายเหนื่อยไม่ปลิดทิ้งและกลายเป็นความปลื้มปิติใจแทนครับโอ้โหนี่นะอันนี้ท่านเปิดเผยความในใจแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันโอ้ฟังเพลงนี้ดีกว่า

แล้วพ่อครับจากเด็กคนหนึ่งที่เคยฝันอยากเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของสงผมคือการได้ใช้ศิลปะที่ผมรักที่สุดเป็นสะพานเชื่อมใจผู้คนให้เข้าถึงธรรมแต่สิ่งที่ผมมีความสุขมากกว่าศิลปะคือการได้บวชเป็นพระลูกใหญ่หลวงพ่อครับ Thank you จ้ะสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของผมและสถาบันพุทธศิลป์โลกก็คงขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันก็ให้แค่นี้ส่วนว่าผลงานพุทธศิลป์นั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นักเรียนทุกคนสามารถติดตามผลงานได้

0: รู้แจ้งแล้วมาถ่ายทอดวาดมาให้เห็นมันงั้นจะมาตั้งพุทธศิลป์แห่งโลกทำไมไม่ใช่ตั้งมาเลื่อนลอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวจะแล้วแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยนี่เน
1: า
0: ะมีเพลงสถาบันเนี่ยที่สำคัญของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี
1: ่
0: เพราะเป็นผู้ที่สามารถจะมาถ่ายทอดให้เห็นภาพได
1: ้
0: อย่างแท้จริงได้นะเพราะฉะนั้นถึงมีเพลงมาร์ทที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ของโลก คือมาร์ทสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

0: สุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงนี่มีเมตตาอบรมสั่งสอนผมมาตลอดผมก็น้อมนำบุญที่ได้สั่งสมมาตลอด3-5 ปีกราบบูชาธรรมหลวงพ่อสาธุและผมก็กราบจารย์หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงยั่งยืนตามที่หลวงพ่อปรารถนาสาธุและก็หลวงพ่อรับสายลูกไปตลาดนานแสนนานล้านนาน
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมอยากเปิดแบบนี้แทนความในใจครับ

โอ้กำลังเพลินนะเนี่ยอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พุทธศิลป์ทุกรูปนะจ๊ะโอ้คือเรื่องพุทธศิลป์หลวงพี่ว่ามีความสำคัญมากนะเพราะผลงานของท่านเนี่ยมันเหมือนเป็นการถ่ายทอดผลแห่งการกระทำความดีและความชั่วออกไปเป็นรูปธรรมไงซึ่งถ้าไม่มีผู้ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยพอมันฟังว่าทำชั่วตกนรกทำดีไปสวรรค์มันยังเฉยๆไงแต่ออกมาเป็นรูปธรรมนี่มันมีผลจริงๆนะคือหลวงพี่จำได้ว่าตอนหลวงพี่ประมาณสักป.5 ป.6นะบ้านอยู่กรุงเทพนะไปเที่ยวที่สุพรรณบุรีคือไปกับไปนำเที่ยวแหละไปกับผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ไปทางน้ำนะในตอนนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราไปมันยังมีประตูน้ำที่เปิดเชื่อมไปถึงสุพรรณบุรีได้ก็เชื่อมไปจำได้ว่าไปเรือใหญ่เนี่ยเราไปปลายทางเราไปที่วัดไผ่ลงวัวแล้วตอนนั้นเราพี่ขึ้นไปก็ณตอนนี้จำอะไรไม่ได้ในวันนั้นจำได้ภาพเดียวคือเปรตไปจำเปรตได้ไปนั่งดูยืนดูไม่ไปดูตรงไหนรู้สึกมันน่าสนใจนะมันเป็นมันก็เหมือนคนน่ะแหละนะแล้วก็มีสีสีเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วก็มันปากมันเขาก็ทำบอกเขาเขียนว่าเปรตเนี่ยว่าพ่อว่าแม่ว่าผู้ทรงศีลปากทะลุเข็มนะโอ้เราก็สนใจนะติดใจเลยนะเนี่ยใช่ไหมในตอนนั้นจำได้แต่ว่าณตอนนี้นี่เมื่อมาเห็นพุทธศิลป์เขาจำลองภาพเปรตออกมาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะเปรตที่พุทธศิลป์จำลองออกมาเนี่ยถ่ายทอดมาเนี่ยมันน่ากลัวเมื่อเทียบกับเปรตที่หลวงพี่ไปเห็นตอนเด็กๆอ่ะไอ้นั่นไม่ชัดเจนว่ามันน่ากลัวหรือน่ารักนะไอ้มันก็ไม่มีชัดแต่รู้แต่ว่าเขาเขียนบรรยายอ่ะโอ้โหแต่พอมาเห็นพุทธศิลป์ก็ทำเปรตออกมานี่สยองนะโดยเฉพาะตอนที่มีนัสการนะไอ้ตัวที่มันโผล่หน้าลงมานะตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ถ้าเราไปนั่งคนเดียวแล้วไม่มีใครนะลองไปคิดดูภาพดูเถอะหรือเราหลับแล้วเป็นตื่นตอนนั้นตกใจนะน่ากลัวนะจ๊ะหรือนายนิรยาบาลเนี่ยเราไปเจอลักษณะเนี่ยในมุมมืดอ่ะลองนึกหน่อยถ้าเราไม่รู้ว่ามีใครมาตั้งมาตรงนั้นน่ะดีไม่ดีเนี่ยลองจากกันจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการถ่ายทอดออกมาเนี่ยให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะทำให้คนรู้สึกเห็นถึงผลแห่งการกระทำความดีและทำความชั่วว่าถ้าทำความชั่วนี่ไปตกนรกนี่โอ้มันน่ากลัวนะสยดสยองแต่สวรรค์นี่ก็ดูแล้วก็งดงามเหลือเชื่อนะโอ้เห็นไหมมันเป็นกำลังใจด้วยนะจะบอกให้แล้วงานของท่านหลวงพี่ว่านะผู้ที่ QC เนี่ยคือคุณครูไม่ใหญ่นะผู้ที่ QC เนี่ยไม่ใช่ใคร QC นะคือท่านนะแล้วระดับคุณครูไม่ใหญ่มา QC เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่สุดๆไม่ได้ออกมาสู่สายตาเราที่พูดอย่างนั้นคือมีประสบการณ์หนึ่งอะตอนนั้นยังไม่ได้บวชอะมีบุญได้มีส่วนในการทำจักรแก้วจักรแก้วหน้าหลวงปู่นะจำได้ว่าจักรแรกเนี่ยคือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ9เมตรท่านก็ไปตรวจนะไปตรวจดูแต่การตรวจเนี่ยก็แปลกทีเดียวนะถ้าไปยืนอึดใจไปเดียวเนี่ยตรวจมันไม่ได้ตรวจอะคือไปยืนเฉยอยู่ตรงมุมเดียวปกติเวลาเราตรวจงานพวกนี้บางทีเราเดินรอบนะก้มดูนั่นดูนี่สารพัดถ้าเราตรวจเองใช่ไหมแต่ของท่านไม่ใช่เนี่ยท่านมาถึงก็ยืนเฉยเหมือนดูภาพรวมในจุดเดียวแต่อึดใจเดียวเสร็จแล้วท่านก็บอก

ว่าเออหลวงพ่อว่าตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคือในนั้นนะมีทั้งหมดมีจุดเดียวทั้งหมดมีจุดเดียวในนั้นอ่ะท่านก็เลยมันเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้มองเราไม่ได้ละเลยหรือมองข้ามนะแต่ว่าเราจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายถึงแม้องค์ประกอบมันจะตัดด้วยเลเซอร์มาอะไรมาเนี่ยแต่ขีดจำกัดโปรแกรมในยุคนั้นเนี่ยมันมีบางมุมต้องใช้มือช่วยท่านก็ยังไปเห็นไม่รู้ไปเห็นตอนไหนก็ไม่รู้นะหลวงพี่ยังงงมานึกถึงทุกวันเนี่ยไอ้ตรวจมันไม่ได้ตรวจนะขนาดดูแค่อึดใจเดียวนะเห็นไหมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพุทธศีลอยู่ตรงนั้นนะแล้วท่านตรวจงานหายห่วงเพราะนั้นต้องบอกว่าต้องมีความตั้งใจอย่างสูงนะจ๊ะแล้วก็มีความต้องมีตั้งใจอย่างแท้จริงอ่ะถึงจะผ่านผลงานผ่านมาได้นะก็ต้องโมทนาบุญกับท่านนะจ๊ะสาธุคราวนี้เรามาดูความคืบหน้ากิจกรรมที่อนุสรณ์สถานกันบ้างดีกว่าไหมดีนะไหนอนุสรณ์สถานมาเองได้ไหมเดี๋ยวแท้ๆผิดคิวตรงนี้นี่นะจ๊ะนี่ผลงานที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะจ๊ะวันที่10ตุลาคม2569จ๊ะก็คือพระสังฆาธิการเนี่ยทั้งอำเภอนะระดับเจ้าหน้าตำบลมาทุกตำบลอะรองตำบลรองอำเภอแล้วก็มีรองจังหวัดมาปฏิบัติธรรมเลยแหละเวียนประทักษิณปฏิบัติธรรมแล้วก็อันนี้มีเสียงได้ยินเสียงไหมเนี่ยมีเสียงนะ

้งอำเภอจริงๆนะเจ้าคณะตำบลมาทุกตำบลอยู่มีอยู่ตำบลให้ตัวแทนมาเพราะท่านไม่สบายแล้วก็เลขาตำบลแล้วก็เจ้าอาวาส นะมารวมกันทั้งหมดก็46รูป42บวกกับอีก3อีกประมาณ 3-4 รูปที่มาเป็นเสริมมาจากศูนย์สามชุกมารวมก็เป็น46รูปในวันนั้นนำโดยรองเจ้าคณะอำเภอพอเวียนประทักษิณเสร็จเนี่ยก็นั่งสมาธิเลยเปิดเสียงหลวงปู่นำนั่งนะ

0: นี่คนสองพี่น้องล้วนๆแล้วนะจ๊ะ
1: มีบาลีเป็นตำรับตำราว่าสเวเมภิกขเววิชชาภาคยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชชามีสองอย่างปะตะเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมาโธจะสมาธะความสงบระงับอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่ง

อันนี้นี่ก็นะดูภาพต่อไปนะจะอธิบายอย่างนี้คือต้องบอกว่าหลวงพี่นี่ปลื้มนะนี่เป็นนับว่าเป็นครั้งที่สองของการรวมสงฆ์ในสองพี่น้องนะระดับผู้ปกครองทั้งหมดเลยปีนี้พิเศษก็ลองเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยนะจ๊ะคือตั้งแต่มีอนุสรณ์สถานมาเนี่ยเพราะการมาครั้งนี้ของท่านเนี่ยท่านมาโดยความเลื่อมใสและมาจะมาปฏิบัติธรรมบูชาธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำโดยตรงนะคือตอนมาครั้งแรกต้องบอกว่าที่จริงนะมันถ้าเราคำนวณจริงๆนะจะตำบลมี10กว่าตำบลใช่ไหมรวมเลขาก็20กว่าไม่ถึง46แล้วท่านก็บอกกันเองบอกว่าในเมื่อหลวงปู่เนี่ยมัน142ปีใช่ไหมงั้นก็เอา42รูปเลยเดี๋ยวนิมนต์เฉพาะเจ้าวาดกันมานั่นก็คือรวมพระสังฆาธิการทั้งหมดมาจริงๆซึ่งเป็นการยากมากเพราะว่าเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดต่างๆท่านมีภารกิจของท่านนะจ๊ะคือจากงานนี้ไปท่านก็จะมีงานของท่านเนี่ยละหลังจากพิธีนี้ไปเนี่ยตอนบ่ายท่านก็แยกย้ายกันไปในภารกิจของท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะแล้วมาเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้มามีวาระพิเศษในการถวายสังฆทานทอดพระป่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะจ๊ะคือมาเนี่ยเราก็ทีแรกบอกท่านนี้ด้วยบอกว่าเรียนให้ท่านทราบทำตรงนะผมเป็นศิษย์วัดพระธรรมกายก็จริงนะวัดพระธรรมกายก็พอมีสตังค์นะแต่ผมเนี่ยอยู่ตามลำพังนะดังนั้นไองานลักษณะนี้ผมไม่มีปัจจัยถวายนะบอกท่านงั้นจริงๆนะคือบอกตรงๆเลยมันไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะท่านก็น่ารักนะท่านก็บอกว่าเออฉันมาเนี่ยจะไม่ได้สำคัญที่ปัจจัยหรอกถือตั้งใจมาคือท่านมาด้วยความเริ่มใสศรัทธาหลวงปู่ไงจะมาปฏิบัติธรรมตรงๆแล้วขั้นตอนก็มีเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นมากนะแล้วญาติโยมก็ตามๆกันมานะคือเราไอ้เรื่องจุดนี้ต้องบอกว่ามันแสดงออกถึงว่าท่านเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นละเรื่องปัจจงปัจจัยเนี่ยใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เราต้องคิดให้ดีนะจ๊ะพระกับคารวาสเนี่ยจะเหมือนกันอย่างหนึ่งอ่ะคือชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ใช่ไหมพระเนี่ยอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ถ้าไม่มีปัจจัยสี่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่อาหารเนี่ยถ้าโยมก็ทำมากินนะแต่พระไม่ใช่พระก็ต้องบิณฑบาตใช่ไหมพอบิณฑบาตปุ๊บอะไรอะเครื่องนุ่งห่มก็ผ้าสามผืนเนี่ยไปไหนก็เนี่ยแหละถ้าเกิดอยู่วัดก็ห่มบวบใช่ไหมไปข้างนอกก็ห่มคลุมมีพิธีกรรมก็ห่มดองก็อยู่แค่นี้แต่ก็มีแค่สามผืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของพระต้องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ใช่ไหมมันท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับต้องรับปัจจัยอะไรมากหรอกแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีเพราะมันเป็นทางมาปัจจัย4ใช่ไหมจ๊ะเออถ้าไม่มีปัจจัย4มันจะดำเนินชีวิตมันจะอยู่ยังไงล่ะจริงไหมถ้าชีวิตอยู่ไม่ได้จะรักษาพระธรรมวินัยยังไงล่ะถ้าชีวิตจะประคองให้อยู่ได้มันก็ยากนะนี่ความในใจพระอันนี้จ๊ะคราวนี้เราก็จะพบว่าพอท่านมาเนี่ยโอ้ท่านก็อบอุ่นเบิกบานใจนะจ๊ะแล้วดูภาพนี้นี่เป็นรองเจ้าคณะหลวงพ่ออำเภอก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงท่านบอกว่าตอนนี้ท่านหนาวสั่นจะไหวไม่ไหวก็ไม่รู้ถ้าไม่ไหวก็จะให้รองอำเภ อมาเป็นประธานแทนเพราะตอนแรกรองจังหวัดยังไม่แน่ใจจะมาเพราะน้ำเนิ่มมันท่วมใช่ไหมจ๊ะพอถึงเวลาท่านมาเป็นไงโอ้มานี่นี่น้ำท่วมใช่ไหมนี่ยังเทพาสนี่ยังไม่ครบก็ทยอยกันมาเข้าไปแล้วท่านเดินไม่เหมือนคนป่วยสง่างามและนี่ก็เป็นญาติโยมที่ตามมาหลายคนเข้าไปไม่ได้เพราะมาครั้งแรกแล้วก็เนื่องจากสีสันไงสีสันแล้วก็บอกเข้าไปก็สีเข้มๆขาสั้นนี่ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เข้าจ้ะโอ้มากันเยอะพอสมควรเลยจ้ะวันนั้นนะเพราะฉะนั้นนะนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีข้าวปลาอาหารนี่ผมอนุสรณ์สถานไม่ได้ทำนะจะมาก็เอามาคนละอย่างสองอย่างแล้วเราเป็นฝ่ายการจัดการสรุปเดี๋ยวไม่ได้ตามอ่านทุกอย่างอาหารเต็มโต๊ะนะเห็นไหมจ๊ะเราก็จะมีทายาธรรมถวายสั้นแล้วก็มีผู้นำบุญทราบเจ้าของบุญเขาก็เลยช่วยค่ารถพระนะ
เห็นไหมค่าน้ำมันเนี่ยถ้าไม่มีค่าน้ำมันก็มาไม่ได้ก็จะมีเจ้าของบุญนะเข้ามาเป็นค่ารถให้กับพระที่จะเดินทางมาเพราะบางรูปเองท่านก็ต้องจ้างรถจ้างอะไรมาด้วยนะมาขับรถไม่ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันใช่ไหมว่าการที่

พระท่านมารวมกันในครั้งนี้ได้เนี่ยท่านมาด้วยใจจริงๆนะจ๊ะซึ่งมาด้วยใจนั้นก็เพราะว่าท่านมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยซึ่งตรงนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องนะจ๊ะจากกิจกรรมที่เราทำนะการขยายเครือข่ายคนดีเพราะว่าหลวงพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแค่ว่าทำให้เขาได้ระลึกถึงหลวงปู่ได้คิดถึงหลวงปู่โดยการสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเรื่องของนาวาบูชาธรรมคือเราก็คิดกันว่าจะตั้งเรื่องอะไรที่เขานึกถึงหลวงปู่จิตใจเขาจดจ่อตรงท่านนะพอจดจ่อถึงหลวงปู่เท่านั้นแหละแล้วเขาก็มีสายบุญกับท่านอยู่แล้วคราวนี้เรื่องดีๆมันเกิดจากความรู้สึกของท่านเกิดมาจนกระทั่งมีความพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์นะมาปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วท่านยังคิดออกไปอีกเยอะนะจ๊ะอีกหลายเรื่องคือท่านคิดของท่านเองไอเดียนั่นบันเจิดปีหน้าคิดว่าถ้ามาเอาเต็มเลยเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีนี้ก็รวม40กว่าแล้ว2พี่น้องก็มีแค่60วัดใช่ไหมเจ้าวาดมาหมด60แล้วดูอีกทีว่าลูกวัดจะมาเปล่าเอามันเต็มเลยดีไหมนั่นแหละในการบูชาธรรมหลวงปู่ปากน้ำก็ปลื้มใจนะจ๊ะมันเกี่ยวเนื่องมาจากงานของเรียกว่านาวาบูชาธรรมทีนี้เราก็มาดูว่าเหลือกี่วันเนี่ยอีก47วันก็จะถึงพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมแล้ววันที่29พฤศจิกายน2569ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมปัจจุบันแต่เราก็ต้องไม่หวั่นไหวนะจ๊ะเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปทีละวันแล้วแก้ไขกันไปนะจ๊ะซึ่งระหว่างนี้ก็มีการเตรียมการเนี่ยเราก็มีการเตรียมการเนี่ยโครงการความคืบหน้าล่าสุดนี้นะจ๊ะเราก็ได้ทำการนะเชิญคณะทำงานรองนายกอบต.ต้นตาลปลัดอบต.และผู้อำนวยการเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการทดลองการนั่งแพไงเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพว่าจะเป็นยังไงทั้งเนี้ยเห็นไหมนี่เป็นภาพนะจ๊ะปีนี้ดีหน่อยนะทุกคนเข้าใจนะปีที่แล้วเราซ้อมเขาบอกว่าไม่เห็นมีล้อเลยเอามันวิ่งในน้ำไม่ใช่วิ่งบนบกนะแต่ปีนี้เข้าใจละไม่มีใครถามคำถามมันละแต่ว่าจะพิเศษจะนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งเพราะดูแล้วมีเสียงเรียกร้องว่าถ้านั่งอาสนะเนี่ยนั่งไม่ทนไงเพราะว่าทุกคนมีวัยวุฒิสูงขึ้นนะจิตใจสูงส่งขึ้นนะจ๊ะวัยวุฒิก็สูงขึ้นด้วยมันก็เลยต้องมีเก้าอี้ช่วยเห็นไหมนี่เป็นทีมงานกิตติมศักดิ์ของเรานะจ๊ะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนั่นแหละจ๊ะอันนี้เห็นไหมนี่ใครจำได้ไหมเนี่ยคนนี้นังหุ่นสุขเจริญนะจ๊ะนี่เป็นประธานโครงการนาวาบูชาธรรมนะฝ่ายคารวาสเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันโดยอาศัยแพหนึ่งตอนนี้แพเราจอดอยู่บนยังไม่ลงน้ำนะจอดทั้ง8แพไม่ลงน้ำเดี๋ยวพอถึงบอกใกล้วันก็ดูว่าจะลงตอนไหนแล้วก็เป็นบรรยากาศนี่แหละจ้ะคราวนี้เอาล่ะเราพูดถึงการทำงานเป็นทีมเนี่ยนี่ตอนที่สองนะตอนแรกเรามาทบทวนนิดนึงจ้ะตอนแรกเนี่ยที่เราพูดถึงคราวที่แล้วเนี่ยทำไมต้องมีเครือข่ายคนดีโดยรวมคือว่าถ้าเราฟื้นฟูศีลธรรมโลกเนี่ยเราทำตามลำพังเนี่ยกำลังมันไม่พอมันไม่ไหวโลกมันเยอะต้องคนต้อง 7,000 ล้านใช่ไหมจ้ะถ้าไม่สร้างเครือข่ายมันก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็ต้องสร้างเครือข่ายเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะเป็นจะต้องทำที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากนั้นเราก็มาดูนะจ๊ะว่าเครือข่ายคนดีเนี่ยกับเครือข่ายคนไม่ดีมันต่างกันนะเครือข่ายคนดีมันขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายเครือข่ายคนไม่ดีเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความโลภและผลประโยชน์เราจะไม่ต้องใช้ความจริงนี้เราก็จะไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะอะไรมันว่าเอ๊ะทำไมเครือข่ายคนไม่ดีมันเร็วจังไงมันง่ายนะเพราะมนุษย์มันมีความโลภอยู่แล้วจริงไหมจ๊ะเครือข่ายยาเสพติด

ครือข่ายคอร์รัปชันใช่ไหมเครือข่ายค้าอาวุธเถื่อนเครือข่ายการพนันออนไลน์เถื่อนๆโอ้โหเยอะแยะแล้วมันง่ายนะก็เพราะว่ากระตุ้นความโลภและให้ผลประโยชน์แค่นี้ก็โอ้โหก็สามัคคีกันเหนียวแน่นนะแต่เครือข่ายคนดีนี่มันต้องขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายนะถ้าไม่มีอุดมการณ์เป้าหมายเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้อะรายละเอียดจะมีมากอ่ะต้องมีมากกว่าดังนั้นเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมเครือข่ายคนดีมันทำท่าจะตั้งแล้วมันไม่ขึ้นทันทีนะขยับไปขยับไปเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าตั้งไม่ได้นะจ๊ะมันสามารถทำได้จ้ะเหมือนกับที่หลวงพี่เริ่มที่นู่นแล้วไงจากเดิมที่ถ้าย้อนไป2ปีที่แล้วน่ะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมพอเรามีความชัดเจนขึ้นเริ่มเข้ามาแล้วนะจ๊ะแล้วเขาก็มาร่วมกันเพราะงานที่เห็นเนี่ยหลวงพี่ทำตามลำพังไม่ได้ที่ทำได้ก็เพราะเขามาช่วยน่ะคนนั้นนัดคนนี้หน่อยอย่างเงี้ยมาช่วยกันจนกระทั่งออกเกิดมาเป็นประเพณีแล้วและดูนะจ๊ะในเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วลองมาดูกระบวนการการสร้างเครือข่ายคนดีหลวงพี่พยายามจะย่อที่สุดนะจ๊ะเพื่อให้พวกเราเนี่ยเห็นแล้วมันไปดำเนินการได้เลยนะจ๊ะกระบวนการสร้างเครือข่ายคนดีนะหลักๆมีแค่สองข้อนะอันเริ่มต้นนะหนึ่งต้องหาจุดร่วมความดีให้เจอนะแล้วกำหนดลงมาให้ชัดเพราะคนในความคนในสังคมเนี่ยความดีมันมีหลายแบบมีหลายระดับด้วยบางคนก็เป็นคนที่มองที่ว่ามีจิตเมตตามีสาธารณประโยชน์อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บางคนก็ชอบในทางเรื่องของการแบบสร้างความเรื่องอะไรเจ็บป่วยชอบสร้างโรงพยาบาลบางคนชอบให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นประโยชน์เยาวชนเขาก็ชอบซึ่งทุกอย่างที่พูดมาล้วนเป็นความดีที่น่ายกย่องทั้งสิ้นแหละแต่คราวนี้พอจะมารวมกันทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องกำหนดจุดร่วมความดีให้เจอนะจ๊ะตำรวจให้เจอมันจะได้เดินไปในทางเดียวกันได้เราไม่ได้เอาทุกคนมาเป็นเรานึกภาพไหมแต่ต้องหาทุกคนที่จะร่วมทางไปกับเราไงใช่ไหมร่วมทางกันเราเหมือนเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยจุดหมายปลายทางเราเชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะแต่บางคนอาจจะอยู่แค่นครสวรรค์ไงแต่ก็ร่วมทางกันไปได้นะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ซึ่งถ้าหาตรงนั้นเจอเราจะมีพลังมากแล้วมันจะทำให้เราแบบเวลาขับเคลื่อนแต่ละอย่างเนี่ยมันมีพวกพ้องบริวารและจะยกระดับเขาด้วยนะจ๊ะยกระดับความดีงามที่เขามีอยู่ในใจเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็หนึ่งก็ต้องกำหนดจุดร่วมความดีให้เจอส่วนข้อที่สองเนี่ยในเมื่อเราเจอจุดร่วมความดีแล้วสิ่งในกระบวนการสร้างเครือข่ายของดีคุณต้องตอกย้ำเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจนะให้ชัดนะในเมื่อเราไม่ได้กระตุ้นเขาด้วยความโลภเราต้องกระตุ้นเขาด้วยหลักอิทธิบาท4คือฉันทะไงคือฉันทะใช่ไหมฉันทะคือการสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างกรณีที่หลวงพี่เคยทำมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของนาบาบูชาธรรมนี่เกี่ยวหลวงปู่โดยตรงนะแรงบันดาลใจและเป้าหมายของเขาเนี่ยเราผูกกับความรักความเคารพความปตัญญูกับหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วหลวงพี่ก็มองว่าความปตัญญูยังเป็นเครื่องหมายของคนไทยเนี่ยในบรรดาผู้นั้นที่เจอมาเนี่ย10คนจะมี9คนนะจ๊ะที่คุยเรื่องความกตัญญูเขารู้เรื่องส่วนอีก1ใน10หรือจะไม่ถึง1ใน10ด้วยก็ถือว่าอาจจะเป็นโมฆะบุรุษไปนะโมฆะมนุษย์ไปก็แล้วกันนะเป็นมนุษย์เหมือนไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าไม่มีความกตัญญูเหลืออยู่แล้วไงเลยยากที่จะนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยรวมนะจ๊ะพอเราเริ่มทำด้วยความกตัญญูเนี่ยเราจะมักจะรวมคนได้เช่นตอนที่หลวงพี่ไปอนุสรณ์สถานในปีแรกเนี่ยตอนนั้นเราทำโครงการในการบูชาสังฆรัตนะนะคือบูชาพระมหาเถระของชาวสุพรรณบุรีทั้งหมดอะที่เป็นพระเกจิเป็นพระที่เคารพของสุพรรณทั้งหมดนะจ๊ะที่เรารวมมาตอนนั้นรวมได้120รูปคือคัดมาที่เป็นที่แล้วเราก็ทำพิธีเป็นเขาเรียกว่าโครงการกตัญญูบูชามหาบุรพาจารย์โครงการนี้เลยแล้วก็ตักบาตรบูชาธรรมท่านถวายสักการะถวายดอกบัวแล้วก็ปฏิญาณแล้วก็มีเจ้าอาณาจักรอำเภอเนี่ยมาสวดแล้วก็มานำเราในการในกล่าวการสรรเสริญบุรพาจารย์อาศัยความปตัญญูเป็นตัวเชื่อมความดีจุดร่วมความดีเห็นไหมจ๊ะถ้าเราไม่มีจุดร่วมความดีเนี่ยเรารวมคนไม่ได้นะ
ช่ไหมทุกอย่างต้องมีจุดร่วมใจทั้งสิ้นเหมือนขนาดเป็นทางโลกบางทีเขาจะกู้ชาติก็ต้องมีเชื้อสายฮ่องเต้จริงไหมจ๊ะเราเคยดูหนังจีนไหมต้องมีองค์รัฐทายาทเขาต้องรักษาชีวิตรัฐทายาทอย่างดีนะเป็นความลับให้ล่วงรู้ถ้ารัฐทายาทปองร้ายเนี่ยถ้าหมดเชื้อสายนี่มันรวมคนไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีจุดรวมใจใช่ไหมเหมือนกันนะจ๊ะถ้าเราจะสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยต้องหาจุดร่วมความดีให้เจอแล้วก็ตอกเป้าหมายแล้วสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่หลวงพี่ใช้นะเข้าไปเนี่ยคือจุดร่วมของความเป็นลูกหลานหลวงปู่ปากน้ำนึกออกไหมจ๊ะเราฝังชิปซึ่งคือความจริงนะจ๊ะไม่ใช่เราเลือกอุปโลกขึ้นมาคือตัวเราเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะที่เป็นศิษย์วัดพระธรรมกายหรือแม้แต่ไม่อยู่พระธรรมกายเป็นศิษย์หลวงปู่ปากน้ำนี่ถือว่าเป็นลูกหลานในสายธรรมแต่คนสองพี่น้องคือลูกหลานบนแผ่นดินเกิดจริงไหมเห็นไหมแล้วความจริงนี้มันหนีไปไม่พ้นนะจ๊ะและพิเศษหน่อยตรงนั้นมีลูกหลานในตระกูลมีแก้วน้อยอ่ะถือว่าเป็นลูกหลานในสายโลหิตในตระกูลมีแก้วน้อยทั้งหมดอ่ะก็อาศัยสิ่งนั้นเป็นจุดร่วมและสร้างความมตัญญูแล้วเราก็จากจุดนี้เราก็พูดถึงคุณงามความดีหลวงปู่ปากน้ำไปหมดเลยโหแล้วพอก็มีสายบุญเนาะพอเราสะกิดนิดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแล้วให้เขาหากิจกรรมที่เขาจดจ่อให้เขานั่งสมาธิพูดถึงเรื่องหลวงปู่ปากน้ำเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปเองนี่จากประสบการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจ๊ะคราวนี้พอถึงทำงานจริงทำอย่างไรล่ะดูต่อนะนี่ถือว่าหลวงพี่พยายามสรุปให้มันสั้นๆแล้วนะถึงเวลาทำงานจริงนะอยากจะให้เข้าใจนิดนึงนะในการทำงานโลกเนี้ยพอจะสรุปได้มี3แบบอ่ะ1สายงานนะครับบัญชา2สายงานจิตอาสา3สายงานแบบผสมผสานแบบบังคับบัญชาเป็นไงข้าราชการเนี่ยบังคับบัญชาบริษัทบังคับบัญชาเพราะก็มีเจ้าของบริษัทมีลูกน้องเป็นสายงานบังคับบัญชาแล้วก็มีความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นนี่คือสายงานบังคับบัญชาซึ่งในลักษณะการบังคับบัญชาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างนะมันแตกต่างในตัวเนื้องานแต่ก็มีการบัญชาการมีให้ทุนให้โทษนะลักษณะการดูแลสายงานนี้เขาดูแลกันแบบหนึ่งมีกฎกติกามีคุณมีโทษต่างๆแต่สายงานจิตอาสาเนี่ยนะอีกสายงานที่สองสายงานจิตสามแบบไหนล่ะแบบที่ไม่มีใครบังคับสมัครใจมานั่นแหละพวกนี้เราจะไปใช้ลักษณะการทำงานเหมือนสายงานบังคับบัญชานี้ไม่รอดนะไปไม่รอดสายงานจิตอาสาเมื่อเขาอาสามาเนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจสร้างฉันทะเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากแล้ววัดเรานี่เป็นไงวัดเรานี่นะจริงๆคือสายงานจิตอาสาที่ผสมผสานมีการบังคับบัญชาเพราะมันใหญ่ใหม่ๆก็ไม่มีใครบังคับบัญชาใครหรอกสมัยสร้างวัดใหม่ๆนะก็เห็นหน้าเห็นตา

มันเยอะมันไม่ตั้งกำหนดเป็นกองเป็นสำนักมันมั่วนะจ๊ะมันมั่วไปหมดเลยจ้ะมันจึงผสมผสานแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยมาจากจิตอาสาจ้ะหนุนอาสามาจากไหนตั้งแต่ดุสิตบุรีแล้วเนาะมาทางนู้นแล้วเพราะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเหมือนกับพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยเอาสังเกตว่าถ้าให้งานจริงๆถ้าไม่ได้บังคับหรอกนะแต่ทำให้เราให้เกิดแรงบันดาลใจกระตุ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามากพอท่านบอกปุ๊บหูเราบอกหูเป็นพระคุณมากที่ท่านให้บุญเราแต่ถ้าคนที่สร้างแรงบันดาลใจไม่เป็นสร้างอย่างทำไม่เป็นนะพูดเรื่องงานเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่เอาภาระมาให้เรื่องเดียวกันแหละถ้าเกิดคนนี้ให้เราทำงานในเรื่องนี้นะเราบอกงานชอบเอาภาระมาให้เราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะแต่กลับกันสำหรับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจมาให้งานเรานี่มันพลิกฝ่ามือนะจ๊ะมันเหมือนกับโอ้โหนี่เป็นบุญมากเลยที่ให้ประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นนะถ้าจะดูแลงานจิตอาสาเนี่ยถ้าสร้างแรงบันดาลใจไม่เป็นเนี่ยทำงานไม่สำเร็จนะบางเงี้ยเราก็ต้องฝึกนะเรามีแรงบันดาลใจยังไงเราค่อยถ่ายทอดความรู้สึกเราเนี่ยให้ออกไปอย่างนั้นนั่นแหละดีส่วนสายงานแบบผสมผสานก็คือว่ามันต้องเพิ่มนิดนึงว่าเนื่องจากโครงสร้างมันใหญ่ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจสายงานให้ชัดด้วยนะถ้าเราไม่ชัดไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานเดี๋ยวมันก็ไปเกิดกระทบกระทั่งเพราะความไม่เข้าใจงานนั่นแหละนะจ๊ะอันนี้สำคัญพอรู้แล้วเราดูต่อนะดูต่อดูนะเดี๋ยวก่อนนะมาดูต่อสิ่งสำคัญของการทำงานเครือข่ายคนดีนะสิ่งที่ต้องทบทวนให้ดีเลยนะจ๊ะคือหนึ่งนี่ต้องหมั่นทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในเครือข่ายนั้นนะเพราะว่าเนื่องจากจิตอาสาเนี่ยมันไม่ตายตัวจิตอาสาจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นนายใครนะเหมือนนาวาบูชาธรรมเนี่ยหลวงพี่เป็นประธานจัดงานฝ่ายพระนางอุ่นเป็นประธานจัดงานฝ่ายคารวาสเอาถามว่าเราเป็นประธานได้ไงเขาก็ไม่ได้ลูกน้องเราก็ไม่ใช่เจ้านายเขามันอยู่กันได้ด้วยการยอมรับในบทบาทหน้าที่กันและกันไงแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทำความเข้าใจในบทบาทเราว่าในสิ่งที่เราไปร่วมกันตรงเนี้ยเราควรระวังบทบาทตัวเรายังไงพอเราเข้าใจชัดเจนแล้วต้องทบทวนนะจ๊ะทำความเข้าใจแล้วเราจะได้ทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมเนี่ยในตอนนี้ต้องถือว่าการรวมลูกหลานมาสร้างกิจกรรมนี้เนี่ยอนุสรณ์ฐานกำลังถือบทบาทเหมือนเป็นแกนนำผู้เรียนเป็นแกนนำเนี่ยในตอนนี้นะจ๊ะเหมือนเป็นแกนนำในการนำพาลูกหลานหลวงปู่ทั้งสามทั้งสามส่วนเนี่ยมารวมกันสร้างประเพณีเพื่อระลึกถึงหลวงปู่และบูชาธรรมท่านและเกี่ยวเนื่องไปถึงการฟื้นฟูศีลธรรมที่มีท่านเป็นต้นแบบนะพอเราวางบทบาทชัดเจนตรงนี้แล้วปุ๊บรายละเอียดจะตามมาหลังตัวเราตัวเขาตัวผู้ที่มาร่วมด้วยเราจะเห็นว่าเขาจะมาร่วมเราแบบไหนนี่สิ่งที่ต้องทบทวนบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่สำคัญของการทบทวนนี้มีความจำเป็นว่าถ้าเราไม่ทบทวนบางทีเราอาจจะทำผิดทำพลาดได้ในบทบาทของเราจะเผลอไปสั่งการเขาด้วยคำพูดถ้ากระเผลอแค่ไปสั่งการเหมือนเป็นการบังคับจบเลยเพราะจิตอาสาเขาไม่บังคับกันมีการเขาทำความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทำตามเราไม่ใช่ว่าไปชี้นิ้วสั่งการเขานี่นะอันนี้มันจะไม่เกิดเราเผลอไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นที่ต้องหมั่นทบทวนในการสร้างเครือข่ายคนดีเพราะอะไรล่ะบางทีตอนเช้าเราอยู่ในเรื่องนี้อยู่ในวงนี้เราอาจจะยอมรับได้รับยอมรับเป็นแกนนำแต่พอตกบ่ายเนี่ยไปอยู่วงอื่นเช่นไปช่วยกันแจกข้าวปลาอาหารร่วมกับทีมงานอื่นเขาเนี่ยบทบาทเราไม่ใช่ผู้นำนะอาจจะเป็นผู้ตามด้วยซ้ำไปดังนั้นในแต่ละบทในแต่ละบริบทนะจ๊ะในแต่ละหน้าที่เนี่ยต้องคอยดูว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเหมือนเล่นฟุตบอลเป๊ะเลยอ่ะเราเคยเล่นทีมชาติเราเป็นตัวนี้ตอนอยู่สโมสรอาจจะเป็น

0: แต่พอเราถูกดึงตัวมาเป็นทีมชาติมาฟอร์มทีมใหม่คุณไม่ใช่ศูนย์หน้านะคุณอาจจะเป็นแค่แบ็คหรือเป็นตัวสำรองก็ได้เพราะบทบาทในการประสานงานคนอื่นก็ต้องวางบทบาทให้เป็นนะจ๊ะจึงต้องใช้คำว่าต้องหมั่นทบทวนเรื่องนี้ถึงจะทำงานไปได้สวยนี่จากประสบการณ์เลยอันที่สองสมมติเรามีบทบาทได้ดีแล้วแต่ยังลืมว่ามันเป็นเครือข่ายคนดีนะเราไม่ใช่คือใครคนไม่ดีเราจึงต้องใส่ใจข้อที่สองอ่ะเราต้องประพฤติตนให้สมควรแก่ธรรมโดยมีธรรมที่เป็นหลักในการประพฤติในชีวิตประจำวันให้ถือเป็นปกติในชีวิตนะสังฆวัตถุสีเป็นผู้ให้เนี่ยเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคารวะธรรมเนี่ยก็ถือว่าทำตนให้เป็นน่าเชื่อถือน่าเคารพน่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ทำสิ่งนี้นะจ๊ะคุณก็ทำไม่ได้อย่างหน้าที่ความรับผิดชอบทิศหกเนี่ยคุณก็ต้องมีศาลานิยธรรมเนี่ยคือการที่ทำให้เรามีจิตเมตตาทำงานเกิดความสมัครสมานสามัคคีเนี่ย4หัวข้อนี้ต้องถือเป็นปกตินะจ๊ะที่ต้องประพฤติอย่างสม่ำเสมอถ้ารักจะสร้างเครือข่ายคนดีแต่ทั้ง4ข้อนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆเลยว่าถ้าเรามีหัวใจพระโพธิสัตว์เราก็มาฟัง
1: เพื่อทำภารกิจของธาตุธรรมวงบุญพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ทำได้

เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราสวมหัวใจพระโพธิสัตว์ตามที่เราอยู่ในวงบุญพระโพธิสัตว์นะข้อสองนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะการบำเพ็ญตนมีสังฆาปัตตุสีคารวาสธรรมทิศหกแล้วก็ประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะของคนที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ไม่ใช่มีแค่หัวใจแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายอาหารนี่เราก็ต้องดูว่าเราเป็นแบบไหนอะไหนใครอยู่วงบุญพระโพธิสัตว์บ้างอยู่ใช่ไหมก็ต้องสวมใจพระโพธิสัตว์นะถ้าไม่สวมเราก็จะกลายเป็นหัวใจเหมือนสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเราจะดูว่าหูเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเราต้องทำขนาดนี้เหรอต้องประพฤติธรรมอย่างนี้แค่ทานบารมีแค่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่พอนะจ๊ะต้องประพฤติให้สมควรกระทำด้วยการที่เราจะได้บำเพ็ญสังฆาปัตตุสีเนี่ยเราจะเป็นที่รักเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไปที่ไหนเนี่ยไปมีแต่ให้นั่นนะเอาเมื่อกี้นี่ก็ท่องแล้วนะให้เนี่ยใช่ไหมนั่นละภาษาพระโพธิสัตว์เขาคุยกันคนอื่นไม่คุยแบบนี้คนอื่นอาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่ความพอใจอันนี้ให้ไม่ให้ก็ต้องให้นะ เห็นไหมนี่แหละเห็นไหมจ๊ะพระโพธิสัตว์คุยกันแบบนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยไม่ยากหรอกนะจ๊ะถ้าเรามีหัวใจพระโพธิสัตว์ไงเราก็ประพฤติตามให้สมควรกระทำไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติสังฆวัตถุสี่นะเป็นผู้ให้คารวะธรรมก็ทำตัวเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะไม่ต้องมากแค่ไร้สัจจะเท่านั้นนะใครเขาจะเชื่อถือจริงไหมคนเราต้องมีสัจจะไงพูดจริงทำจริงพูดคำไหนใช่ไหมหน้าที่การงานใดที่รับปากแล้วยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมปรากฏยังไม่ทันสำเร็จคนก็ยอมรับในความเพียรพยายามแล้วสำหรับความตั้งใจจริงใช่ไหมจ๊ะยังไม่เสร็จเราไม่สนใจกะเช้ากะค่ำเรากะเสร็จเราข้ามไปเลยแต่กะเสร็จเหมือนกับ

ที่ท่านทำมยุรนาวากาศเนี่ยความสำเร็จยังไม่ปรากฏนะแต่ว่ายอมรับในความตั้งใจแล้วนั่นเป็นเรื่องสัจจะของคนจริงที่เขามีเขาทำอย่างนั้นนะแล้วเรื่องการมีเมตตาเนี่ยสารานิยธรรมเนี่ยให้ทำให้คิดให้พูดด้วยความเมตตามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์ไงพอมีเมตตามันก็จะมองข้ามความผิดพลาดเพื่อนมนุษย์มันไม่ถือสาหาความอ่ะเหมือนเรามีเคยญาติใกล้ชิดเขาจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็หยุนหยวนนะหยุนหยวนนะไอ้ความหยวนแบบเนี้ยมันทำให้เราใจเราก็สบายนะจ๊ะแล้วเราก็ไม่ตอกย้ำความผิดของใครเรื่องให้อภัยแล้วยังเป็นต้นแบบต้นบุญให้ด้วยมันเครือข่ายก็ขยายไปเรื่อยแล้วข้อที่3นี่นะเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกข์นะซึ่งเป็นธรรมที่ลึกซึ้งอย่าลืมนะธรรมเนี้ยมองข้ามไม่ได้เพราะว่าเอาเป็นว่าพอจะเผยแพร่พระศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงกับฟอร์มทีมนะจ๊ะฟอร์มทีมระดับพระอรหันต์ 1,210 รูปนะนั่นคือทีมงานของพระพุทธเจ้าชุดแรกในการทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนานะแล้วสิ่งที่ท่านให้หลักไว้คือโอวาทปาติโมกจังเดียเป็นภาพรวมตั้งแต่อุดมการเป้าหมายในส่วนแรกแล้วหลักนะว่าละชั่วทำความดีทำใจบริสุทธิ์แล้วพอลงดีเทลหรือวิธีการ6นั่นแหละก็คือโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำไงอย่างที่ว่าไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายไม่ว่าร้ายนะซึ่งเรื่องเหล่านี้นะอย่ามองครับทั้ง6ข้อนี่จริงๆหลวงพี่เพิ่งอธิบายไปแค่คราวที่แล้วแค่ไม่กล่าวร้ายนิดเดียวเองใช่ไหมแล้วนี่เป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งนะที่หลวงพี่ประทับใจตั้งแต่หลวงพี่บวชเมื่อปี30นะที่ฟังหลวงพ่อทัตตะนะคุณครูไม่เล็กอะท่านอธิบายแล้วว่าปฏิโมกยังจำประทับใจเป็นหมวดธรรมที่2การเข้าวัดพระธรรมกายที่อธิบายและประทับใจหมวดธรรมนี้มากตอนนั้นเข้าวัดใหม่ๆแค่ประทับใจแต่ตอนนี้พอนำไปใช้ปุ๊บไม่รู้จะบรรยายยังไงนะว่ามันลึกซึ้งมากเพราะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าท่านมาให้โอวาทให้กับพระอรหันต์น่ะผู้หมดกิเลสแล้วอ่ะอย่างนี้เราจะมีกิเลสใช่ไหมจ๊ะยังมีกิเลสดังนั้นนะก็อย่ามองข้ามนะนี่ขนาดผู้หมดกิเลสผู้เจ้ายังไม่ให้มองข้ามยังตอกย้ำเรื่องนี้ด้วยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะหมดตามหมดนี้ถ้าคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีนำไปใช้แน่นอนแล้วถ้านำไปใช้นะจ๊ะการประสบความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเวลามันก็เดินมาถึงหมดเวลาพอดีนั่นแหละนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีตอนต่อไปเรื่อยๆนะพอหลวงพี่ก็พยายามจะแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้มันต่อเนื่องนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวันที่พฤหัสที่12พฤศจิกายนนะหนูเดือนหน้าเดือนนี้คงมันสมควรกับเวลาแล้วนะจ๊ะก็เราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ถือว่า2ตอนแล้วนะต่อไปก็จะค่อยขยายความไปเรื่อยสำหรับวันนี้ก็เอวังมีด้วยประกาศรัชนีนะจ๊ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณพระคุณของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านโดยบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวัน

0: ก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต่อ

แล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไร

ต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรค

ากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้

ันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเผยสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจ

ที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลาง

ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็น

แล้วก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุ

คำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่พูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่างฝ่าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวัน

ได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา

จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย

ต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสๆไปนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆตั้งสบายๆตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจ

ก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆนุ่มๆดูดู

งใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90%แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายาม

ทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลบปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆ

ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆ

ให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเรื่องกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถ์ถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดกรรมแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่

เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นจามปิโลคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทะยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้น

ก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิเลสของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆแต่เวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชานะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุม

ตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

ให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัท

นกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: าวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
2: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพ

0: เปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตา
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเล

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ